0: การและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจัดเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่ม เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงทีด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ก็ได้กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณสูงกว่าที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีจุดเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมนะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
4: ขณะที่นายทัดเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาลิชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนว Southern Seaboard
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนาโกนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไป และบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประนามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประนามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรเอลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของทันนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิรวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ไทรเอลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีตันรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ 12-7 จุดคว้าเหรียญทองไปครองตันรักบี้7คนหญิงทีมรักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์ 17-5 จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแร็กเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาจีลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
18: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี้ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
3: ค่ะคือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าก็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้ามาไหลเนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปดูค่ะว่าเอ๊ะสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างก็จะมีทั้งลูกสุนัขสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายปีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ยล้วนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์สูงแล้วก็สัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะในคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีค่ะ

0: อย่างที่บอกค่ะว่าการเกิดโรคเนี่ยเป็นพื้นที่ซ้ำซากนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับไปดูในของปีที่แล้วด้วยนะคะปรากฏปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาตากแล้วก็ระยองค่ะ
1: ค่ะจากที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นลูกสุนัข ก็ไม่น่าจะป่วยหรอกอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าแผลเล็กๆน้อยๆรอยกัดหรือว่ารอยข่วนเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยายังไงทำให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
0: ค่ะด้วยหลักการเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะมันต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในการที่จะออกลูกออกหลานหรือแพร่กระจายเชื้อฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งพิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงด้วยนมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ในทั้งหมาแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเลียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจนะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตาอย่างนี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกเนี้ยค่ะมันมีบางเนาะก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
1: ค่ะคุณหมอคะบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
0: มีค่ะเพราะว่าคนนี้มันต้องพึ่งระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นต่อเนื่องอะค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็เป็นเด่นที่1คําว่าฉีดมาแล้วต้องถามก่อนว่าฉีดทุกปีหรือเปล่าอันที่2บางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดที่ถูกต้องอะค่ะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินอะนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนอะค่ะไปอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอะค่ะลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วแต่เป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นนั่นพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะมีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะ ั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตก

0: างกันไหมคะ
1: โดยหลักการเลยเนี่ยยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะแต่ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์เล่าให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่เข้ามากัดเราแล้วเนี่ยแค่สิบวันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5 วันอันนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะเขาดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดตัวนั้นเต็มถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยพอเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกคันนึงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเราอาจจะเป็นสุนัขจรจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดข่วนหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกข่วนถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วอุ้ยต้องฉีดวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ช่วงที่อ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตินาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลางต่ออาเซียนโดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางที่เน้นย้ำว่าอาเซียนต้องบูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารเพื่อร่วมกันรับมือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกภาพ
6: ประชุมได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
5: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3 ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
7: คุย3ฝ่ายมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาได้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงกับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ในลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
5: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
8: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
0: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทั้งด้านกฎหมายและ ั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
11: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทมเองท่านก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
0: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
11: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรส.ส.เนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
0: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
12: จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกรู้ทันข่าวก่อนใครเช็คให้ชัวร์ทุกเรื่องรอบตัว
13: ปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพง2น้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
14: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impacts เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
16: เมื่อไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมัน 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม
15: ่ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกใสได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10,500,000ขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาตินะคะจะถึงเวลา 9:00 นค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็น เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับมือกับสภาวะอากาศนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะ15พฤษภาคมประเทศไทยเราประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมในห้วงฤดูฝนแม้ว่าปีนี้เราอาจจะประสบกับปัญหาเอลนีโญอาจจะทําให้ฝนน้อยอะไรแบบนี้นะคะแต่เราก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนนะคะโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในฐานะของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะก็ประสานย้ําผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะโดยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงนะคะในชุมชนแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้ระบายได้ดีนะคะแล้วก็ขยายพื้นที่รองรับนะคะแล้วก็ลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำให้มีประสิทธิภาพค่ะพร้อมประสานฝ่ายปกครองแล้วก็เครือข่ายนะคะร่วมเฝ้าระวังตรวจตราแล้วก็เตรียมแผนสำรองหากเกิดไฟฟ้าดับฉุกเฉินนะคะพร้อมกับย้ำศูนย์ปพ.เขตค่ะเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลนะคะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือนะคะทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็เปิดเผยว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงเดือนพฤษภาคม2569นะคะซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนโดยคาดการณ์ว่าในระยะครึ่งหลังของเดือนเนี่ยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีพายุก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันหรือว่าอ่าวเบงกอลนะคะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือว่าเข้าสู่ด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะให้เตรียมความพร้อมนะคะรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญค่ะโดยให้จังหวัดเนี่ยตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยเร่งให้เปิดทางน้ำแล้วก็กำจัดตะกอนขุดลอกท่อระบายน้ำนะคะทำความสะอาดร่องน้ำเตรียมเพื่อที่จะเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็เพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักนะคะเพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับแล้วก็ลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำสายต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะคะก็ให้อำเภอแล้วก็ท้องถิ่นค่ะจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปพ.ร.แล้วก็จิตอาสานะคะร่วมตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนสถานศึกษานะคะตลอดจนคอยให้ความช่วยเหลือนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวค่ะซึ่งปภ.ก็ได้กำชับให้พื้นที่นะคะเตรียมความพร้อมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละเขตพื้นที่นะคะแล้วก็ติดตั้งเครื่องจักรกลนะคะในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าโดยประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่รับผิดชอบในพื้นที่นะคะเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการระบายน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ให้เตรียมแผนสำรองค่ะในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีตำรวจ
หน่วยทหารตลอดจนประชาชนจิตอาสานะคะเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินอื่นๆอาทิกรณีเกิดฝนตกหนักจนส่งผลให้ไฟฟ้าดับกรณีเครื่องสูบน้ำเกิดการขัดข้องในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีปอพอเนี่ยท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2519เนี่ยให้ศูนย์ปพเขตซึ่งตั้งอยู่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเตรียมพร้อมสนับสนุนนะคะเครื่องจักรกลสาธารณภัยแก่จังหวัดนะคะให้ทั่วถึงโดยให้วางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลด้านอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าให้เหมาะกับสภาพความเสี่ยงของพื้นที่อาทิเครื่องสูบน้ำสมรรถภาพสูงเรือท้องแบนแล้วก็ร่วมกับจังหวัดนะคะเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานนะคะในการเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดนะคะนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมนะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของอุตุไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเขาเรียกว่าไว้วางใจได้เชื่อถือได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ระบบดาวเทียมกันแล้วคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่ากรมอุตุบางทีทำนายว่าฝนจะตกกลายเป็นว่าฝนไม่ตกอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าอุตุบอกว่าฝนตกยังไงก็ตกแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบเรดาร์ระบบดาวเทียมค่อนข้างชัดเจนนะคะอาจจะมีในเรื่องของกระแสลมอะไรอาจจะทำให้ฝนเปลี่ยนทิศอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าฝนว่าให้ 80-90% ยังไงก็ฝนก็เขาเรียกว่าอะไรนะอุตุเนี่ยก็แม่นแน่นอนนะคะก็เอาเป็นว่านะคะปพ.เขาเตรียมการแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมการด้วยเพราะปีนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์อะไรเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งหรือว่าเรื่องของน้ำท่วมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเราควรจะเริ่มมาเขาเรียกว่ากักตุนน้ำใช้กักเก็บน้ำใช้ไว้บ้างนะคุณผู้ฟังเพราะบางทีน้ำท่วมเขาก็อาจจะปล่อยเขาเรียกอะไรนะหยุดปล่อยน้ำก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะได้ไม่กระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะก็ดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้แล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้พอเข้าสู่หน้าฝนเรื่องนึงที่อยากจะมาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสำหรับลูกหลานบ้านไหนที่ยังไม่ไปอัปเดตวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็อย่าลืมไปอัปเดตวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะคะใช้คำว่ามากๆได้เลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเด็กที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเขาติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะคะอาการก็จะไม่หนักมากนะคะอาการก็จะแบบไม่เยอะมากนะคะยังไงก็ไปอัปเดตวัคซีนกันด้วยก็แล้วกันนะคะในช่วงของช่วงนี้ช่วงที่ฝนยังไม่ตกเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอฝนตกเยอะบางคนเป็นภูมิแพ้ก็ฉีดวัคซีนไม่ได้เหมือนกันถ้าจะต้องกินยาบางประเภทเนี่ยก็ฉีดวัคซีนไม่ได้ยังไงก็ไปปรึกษาคุณหมอนะคะแต่ว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ว่ากลุ่ม 7กลุ่มเสี่ยงอะค่ะรู้ตัวอยู่แล้วนะอันนี้สามารถไปรับวัคซีนฟรีนะคะที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องรออะไรเลยนะคะอันนี้ก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะฝากดูแลคนที่บ้านด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าในบ้านท่านมีกลุ่มเสี่ยงนะคะมีกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็พาไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันด้วยนะคะในห้วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงกันก่อนค่ะ

0: ิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขน

0: งามยิ่งขึ้น
1: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
2: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
1: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินทำมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: โอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดอะค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

ใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะ

0: พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
6: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรีย1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
11: ที่ห้องประชุมทีลอซูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนูโพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวมจาก3แห่งเหลือเพียง2แห่งทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
12: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าว 13:00 น.รายการทั่วที่ถิ่นไทย 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการลูกทุ่งการยาง 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการรอบวันทันข่าว15:30 น.รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์16:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ5 แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18:00 น.หลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการสาราวรรณกรรม21:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อรายการสุขภาพดีวิถีไทย23:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24:00 น.ยุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะครับสามารถรับฟังนะครับร่วมกับอีก4สถานีนะครับสวทตะกั่วป่าพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับผมนอกจากจะรับฟังนะครับทางคลื่นวิทยุแล้วนะครับทางเพจ Facebook สวทรนองนะครับก็ทําการไลฟ์สดๆด้วยนะครับทักทายพูดคุยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับช่วงนี้อาจจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงทั่วประเทศเลยนะครับดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5นะครับทั้งนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับมีประมาณ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาต่ำสุด22องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% พื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาต่ำสุด24องศาในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35% ต่ำสุด35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศนะครับว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ดังนั้นทางกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงดร.สุกัญญานียะวิญญาณนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ซึ่งภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศคาดว่าจะน้อยกว่าปี2568ที่ผ่านมานะครับและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นจากนั้นนะครับช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะครับอีกทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอนิโญนะครับลานินญาหรือESSO อย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะ
เอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าอาจมีพายุส่งผลกระทบต่อประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลน้ำมันนะครับเพื่อติดตามการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับระหว่างวันที่15-18พฤษภาคมนี้รวมถึงนะครับกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง54จังหวัดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังอยู่กันที่นะครับการเตรียมความพร้อมรับมือเกี่ยวกับฝนที่อาจจะตกหนักนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกรมหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับประสานย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนในปีนี้โดยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้มีการระบายน้ำได้ดีและขยายพื้นที่รองรับลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมประสานฝ่ายปกครองและเครือข่ายเฝ้าระวังตรวจตาเตรียมแผนสำรองหากเกิดไฟฟ้าดับฉุกเฉินย้ำนะครับศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าลักษณะอากาศช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนคาดการณ์ไว้ว่าระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีนะครับพายุก่อตัวบริเวณทะเลน้ำมันหรือว่าอ่าวเบงกอลเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือว่าเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยอาจส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ดังนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญให้จังหวัดตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักจะเกิดนะครับปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักโดยเร่งให้เปิดทางน้ำกำจัดตะกอนขุดลอกท่อระบายน้ำนะครับรวมถึงทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นให้เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังให้อำเภอและก็ท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปพร.และจิตอาสาร่วมตรวจตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนสถานศึกษาตลอดจนขอให้ความช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับทางนี้นะครับปพ.ได้กำชับพื้นที่เตรียมความพร้อมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงในแต่ละเขตพื้นที่นายธีรพัฒน์นะครับอธิบดีนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปีนี้นะครับให้ศูนย์ปภ.เขตซึ่งตั้งอยู่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยแก่จังหวัดให้ทั่วถึงโดยให้วางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลด้านอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสภาพเสี่ยงของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเรือท้องแบนและร่วมกับจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ี่บางเดื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาแปดร้อยกว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเสาไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการส

0: ายุจะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ข่าวมาคุย
5: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรัฐบาลผนึกกำลังจัดตั้งทีมปราบปรามนะครับลุยกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายนะครับเข้มตรวจสารเสพติดคัดกรองแรงงานทุกด่านฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะครับผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้นะครับจะตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายหรือว่าทัสฟอร์สล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหรือว่าผีน้อยนั่นเองนะครับหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยทางนี้นะครับเพื่อเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 นะครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับพร้อมจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยปปส.นะครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์พร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับในการติดตามข้อมูลรัฐบาลนะครับยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาหรือว่าวีซ่าของแรงงานไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากสารเสพติดพร้อมยกระดับความร่วมมือในการทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ฝั่งอันดามันกันบ้างเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบโอวาทผู้ผ่านการฝึกอบรมจิตอาสา904รุ่นที่6จำนวน16รายเพื่อเตรียมร่วมขับเคลื่อนงานจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดที่ห้องประชุมปลายพระยาชั้น2สารกลางจังหวัดกระบี่นะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรขั้นพื้นฐานนะครับรุ่นที่6ปี2569จำนวน16ราย ภายหลังนะครับเข้ารับการฝึกอบรมณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชดำริซึ่งนายกุลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับได้กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาในทุกพื้นที่เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนภารกิจของภาครัฐโดยนะครับด้านการบรรเทาสาธารณภัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

ที่เสียสละซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปสำหรับหลักสูตรดังกล่าวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความรักความสามัคคีและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะตั้งโครงการจิตอาสาขึ้นครั้งแรกวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีจิตอาสา904ทั้งสิ้น96คนและมีจิตอาสาพระราชทานจำนวน 51,888 คนทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยตนเองนะครับณที่ว่าการอำเภอโดยเปิดรับสมัครทุกวันที่1ถึง10ของทุกเดือนตามวันและเวลาราชการนะครับเพียงแค่นำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สมัครจะได้รับสิ่งของพระราชทานก็คือหมวกและผ้าพันคอในภายหลังนะครับจากกระบี่เราไปต่อที่จังหวัดพังงานะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวเปิดโครงการยกระดับการบริหารภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางดังนั้นการประชาสัมพันธ์หรือว่าสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อผู้รับสารในปัจจุบันทางนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งทุกคนสามารถเป็นนักข่าวนักสื่อสารหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยใช้เพียงสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอต้องมีความกระชับเข้าใจน่าสนใจทันต่อสถานการณ์และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่เป็นทางการจนเกินไปซึ่งจากการรับรู้รับฟังข่าวสารจากช่องทางปกติแล้วโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นเรื่องถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นและเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งทางนี้เพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้มีการบรรยายเรื่องประสบการณ์และข้อสังเกตในการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทฤษฎีการเล่าเรื่องการวางโครงเรื่องแบบ3ส่วนให้คนดูไม่กดข้ามเทคนิคหน้ากล้องการจัดองค์ประกอบภาพการใช้แสงธรรมชาติและอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นรวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันในการตัดต่อเพื่อให้คลิปวิดีโอมีความน่าสนใจนะครับโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจำนวน90คนณห้องประชุมเตาทองโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับบุตรนะครับจากพังงานะครับเราไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณหาดหนุยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าปัญหาพื้นที่หาดสาธารณะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นกรณีปิดกั้นเส้นทางลงหาดและก็เรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทั้งนี้นะครับที่หาดหนุยมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและสาธารณะมาตั้งแต่ปี2561โดยกรมป่าไม้ได้ดำเนินคดีจนคดีถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาติดขัดบางประการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาจริงกับการทวงคืนพื้นที่ป่าสาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาให้กับประชาชนนอกจากนั้นครับได้กำชับให้เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนว่าหากผู้ใดไม่กล้าปฏิบัติหน้า

ที่ก็ให้ย้ายออกไปนะครับและนำคนที่พร้อมทำงานเข้ามาดำเนินการแทนโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปซึ่งพื้นที่หาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดมาปิดกั้นเส้นทางหรือว่าเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางคืนสภาพธรรมชาติและผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวประกาศเป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมนะครับตอนนี้นะครับรัฐมนตรียังย้ำว่าการทวงคืนพื้นที่ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรา25ภายใน1สัปดาห์พร้อมเตรียมเสนอเรื่องให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนและยึดพื้นที่คืนที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นของรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นทางลงหาดเพื่อคืนสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติกับประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่มีการปล่อยให้บุคคลหรือว่ากลุ่มใดนำพื้นที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอีกต่อไปนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดเวทีรณรงค์กลิ่นเกณฑ์เดย์สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งนะครับทางด้านนางสาวชัตติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจตระหนักแก่เกษตรและประชาชนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อภาคการเกษตรตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรนะครับโดยมุ่งเน้นการนำเอาวัสดุเหลืองใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่านะครับภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดการเผานะครับเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยลดการใช้สารเคมีฟื้นฟูดินน้ำและอากาศเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรซึ่งการจัดงานในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการป้องกันการเผาวัสดุในพื้นที่เกษตรและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าและสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผานำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
1: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวสร้างก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้าวตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
0: ฮะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
1: โอ้ถ้าเป็นนั้นพี่แค่ไปบอกไอ้เนโก้ก่อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก่อนคอยตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บเข้าห้องจำเป็นและห้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนละกันนะ
0: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
2: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
4: มาปิดท้ายรายการอันดามันวันนี้นะครับเกี่ยวกับรัฐบาลเตือนภัยประชาชนนะครับที่จะกำลังนะครับหรือว่ามีแผนที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานนะครับทางนี้สั่งสคบเร่งตรวจสอบยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับย้ำพลังสะอาดต้องปลอดภัยและก็โปร่งใสนะครับนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนนะครับล่าสุดนะครับนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนนะครับผู้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะครับเสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดอีกต่างหากนะครับส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทเลยนะครับทางนี้สคบจึงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงสลากสินค้าในอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์นะครับอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่รวมถึงอุปกรณ์ต่างซึ่งถือว่าเป็นสินค้าควบคุมสลากตามกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลสลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อสินค้านะครับตอนนี้รัฐบาลย้ำนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์เป็นสินค้าที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงหากพบว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงฉลากแสดงสลากไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าใช้ข้อความอันเป็นเท็จก็จะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในกรณีที่ร้องเรียนที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นพบว่าผู้ติดตั้งมีการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเช่นการใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงและการปรับระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันนะครับคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายแล้วนะครับทางนี้นะครับสคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองนะครับผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับทางนี้ให้ประสานความการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงคณะกรรมการกำกับพิจารณาพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชนเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกันต่อไปนะครับ ไปที่จังหวัดระนองส่งท้ายกันบ้างนะครับที่โรงแรมกาล่าจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ในพื้นที่จังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในหัวข้อการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองหรือว่าสอนชนนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจทางทะเลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลระหว่างไทยและก็เมียนมานะครับนาวาเอกชนนาทีน้อยจำรัดรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองได้กล่าวว่านะครับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ของสอนชนภาค3ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีภัยต่อความมั่นคงซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการผู้ควบคุมเรือและก็ลูกเรือประมงพาณิชย์เกี่ยวกับเขตพื้นที่ทำการประมงกฎหมายรวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของลูกเรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศทางนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่ามีกรณีเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงในเขตน่านน้ำของประเทศเมียนมาจนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศเมียนมามาแล้วนะครับดังนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและแรงงานประมงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับมาปิดท้ายอีกสักข่าวหนึ่งละกันนะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการบริการร้านกาแฟบริการร้านอาหารและบริการอื่นๆที่สนใจในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่มาตรฐานอุตสาหกรรม S นะครับมกสในวันอังคารที่19พฤษภาคม2569นี้ที่ห้องประชุมโลหกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะครับเขาร่วมอบรมฟรีนะครับผมภายในกิจกรรมก็จะมีการบรรยายหัวข้อความเป็นมาและประโยชน์การได้รับนะครับจากของมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกสแล้วก็หลักเกณฑ์วิธีการรับรองมาตรฐานต่างๆนะครับผมสามารถมาลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะครับที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ User left your channel. รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของ
6: นิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายพร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำ
11: นายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2569นี้โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังรอระบายพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้แต่ละอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงปณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
12: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวท.นครศรีธรรมราชรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
15: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
16: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
15: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์
0: พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม 2569 นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ถูกเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ใจ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันสุกสุดสัปดาห์สุกที่15พฤษภาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนรีนะคะส่วนอังคารแล้วก็พฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์ค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงั้นเพียงพอแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะทรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
3: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะเริ่มกันด้วยเรื่องราวข่าวสารนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยเดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารนะคะพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะซึ่งเมื่อวานนี้14พฤษภาคม2569นะคะในช่วง10นาฬิกาณห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะทำเนียบรัฐบาลนายเคาะลีนยะกูบอันคายัตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่นะคะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญของการหารือในครั้งนี้นะคะดังนี้ค่ะก็คือนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศแล้วก็หุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนนะคะระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับ ทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าด้านเอกอัครราชทูตบาเรนค่ะยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีค่ะนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตบาเรนยังยินดีนะคะยังยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกันและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ความพร้อมในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการลงทุน2ทางและแสวงหาโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจร่วมกันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคเอกชนระหว่างไทยและบาเรนเพิ่มมากขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนยินดีส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไทยโดยบาเรนนะคะมีที่ตั้งใกล้กับซาอุดิอาระเบียและอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่จึงพร้อมเป็นประตูนำเข้าสินค้าไทยสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางมากขึ้นค่ะส่วนด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นไทยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวบาเรนโดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาลซึ่งในปี2018มีชาวบาเรนเดินทางมายังประเทศไทยจำนวนกว่า 30,000 คนอย่างไรก็ดีนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังคงต้องส่งเสริมนะคะคงต้องการส่งเสริมให้ชาวบาเรนนั้นเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในไทยเพิ่มมากขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนชื่นชมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของไทยพร้อมเห็นพ้องที่จะต่อยอดความร่วมมือในด้านดังกล่าวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารไทยยืนยันบทบาทการเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารคุณภาพที่จะถือได้เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของบาเรนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาแล้วฮะแล้วก็ลดความตึงเครียดอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตบาเรนยังคงยืนยันที่จะผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทางรัฐบาลมีการชี้แจงถึงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับย้ำว่ายังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะค่ะด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่โดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลยืนยันว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่ไปกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศผู้ประกอบการไทยแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยการปรับปรุงกฎระเบียบครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะนายกรัฐมนตรีลุยแก้ปัญหาข้าวไฟฟ้าตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านยึดประโยชน์ประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2519ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนค่ะ ทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบรัฐบาลเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็หาทางออกด้วยเป้าหมายหลักก็คือทำให้ระบบพลังงานไทยนั้นมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ไขในส่วนของปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักกฎหมายความเป็นธรรมแล้วก็การยึดประชาชนเป็นส่วนกลางค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนพร้อมกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนแล้วก็จุดบริการไปรษณีย์ไทยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยากตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศขอให้ประชาชนมั่นใจและก็สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นได้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2019นะคะโดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะผ่านบัตรนะคะหรือเป็นบัตรเป็นการ์ดนะคะของสถานีบริการน้ำมันปตท.ได้แก่รถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนส่วนรถสามล้อพ่วงข้างก็ได้รับการสนับสนุนอยู่ที่375บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,500 บาทต่อเดือนแล้วก็รถกระบะนะคะได้รับการสนับสนุนอยู่ที่750บาทต่อสัปดาห์หรือ3,000บาทต่อเดือนอีกทั้งก็ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นนะคะโดยรถกระบะนั้นจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่14รายการ64ชิ้นรถ3ล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่14รายการ37ชิ้นและรถจักรยานยนต์นะคะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นเพื่อที่จะทดลองตลาดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าแต่ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาซึ่งก็จะช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับรถพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้าชุมชนได้ค่ะมาที่เรื่องของนายก

คมนะคะเมื่อช่วง 14:40 ที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอนุทินชาญวีรกุลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนแล้วก็รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันโอกาสนี้นายรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามแล้วก็จัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนายรัฐมนตรีกล่าวว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือว่าช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะทั้งนี้พื้นที่ชายหาดถือว่าเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งนี้ในบริเวณที่กำหนดโซนแล้วสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้แต่ต้องไม่ใช่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนการจัดสรรที่ดินก็ต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์และรัฐบาลจะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสแล้วก็จัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลเรื่องนี้นะคะเรื่องของแหล่งน้ำนะคะซึ่งก็รับทราบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันนั้นสามารถยืนบนขาตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมนะคะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวพร้อมว่าประชาชนในพื้นที่ก็คือผู้ที่หวงแหนแล้วก็รักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้นั่นเองค่ะส่วนที่หาดฟรีดอมนะคะนายกรัฐมนตรีลุยหาดฟรีดอมสั่งเร่งจัดการขบวนการบุกรุกป่าคุ้มครองประชาชนเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะคะ13พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นค่ะ 17:50 นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ใกล้หาดฟรีดอม

ั่นเองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาทุกอย่างแล้วก็พร้อมเร่งแก้ไขโดยเร็วโดยได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนพร้อมขอให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลค่ะมาดูในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเข้าฤดูฝนแล้ว15พฤษภาคมวันนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่า54จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 15-18 พฤษภาคมนี้ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะดร.สุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศนั้นคาดว่าจะน้อยกว่าปี2518และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณดอลลาร์10ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นค่ะจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงนะคะทำให้อาจเกิดฝนทิ้งช่วงก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่อีกทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญานะคะอย่างใกล้ชิดกันด้วยโดยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังค่ะคาดว่าอาจจะมีพายุส่งผลกระทบไทยประมาณ 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเพื่อติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังประกาศแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่15-18 พฤษภาคม2569นะคะกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประชาชนสามารถที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วนนิรภัย1784ค่ะอีกหนึ่งเรื่องก่อนจะพักกันนะคะอันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะจากการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอครม.ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือว่าประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จนี้ค่ะพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวันเรามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะลุยตรวจต่อเนื่องนะคะในอำเภอเมืองภูเก็ตนำทีมฝ่ายปกครองเช็คในส่วนของสนามยิงปืนสนามเป็นสนามยิงปืนสยามอินเตอร์นะคะอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลรัชดาในการยกระดับความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นค่ะซึ่งในช่วงบ่ายของเมื่อวานค่ะนายสิวันระวังกุลอำเภอเมืองภูเก็ตแท็กทีมกับนายอัคราสุวัติกุลปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยนายทิติบุญยันเจียนปลัดอำเภอฝ่ายปกครองแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยณสนามยิงปืนสยามอินเตอร์หมู่ที่1ตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะปฏิบัติการครั้งนี้ก็มุ่งเน้นเรื่องของการคัดกรองความปลอดภัยเชิงรุกตรวจในส่วนของเอกสารสิทธิ์ใบอนุญาตจัดตั้งแล้วก็ควบคุมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะจัดระเบียบสังคมพัฒนามาตรฐานสถานผู้ประกอบสถานประกอบการนะคะพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะจากภูเก็ตนะคะที่พังงาก็มีการประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาที่33/2569ให้ระมัดระวังในการเดินเรือเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3นะคะระหว่าง 14-18 พฤษภาคม 2569นี้ค่ะจังหวัดพังงามีการเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง217 ปีรวมพลังชาวพังงากว่า 3,000 คนร่วมแสดงศรัทธาแห่งเมืองแห่งความสุขค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบสำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ217ปีศาลหลักเมืองพังงาค่ะพร้อมเชิญชวนชาวพังงาทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายบัญชาธนุอินแล้วก็ทางด้านของนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานทั้งด้านพิธีการกิจกรรมการแสดงการจัดขบวนแห่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบจราจรการเตรียมสถานที่การแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนภาพรวมการจัดงานเพื่อให้การจัดงานนั้นสมบูรณ์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะสำหรับในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30 พฤษภาคม 2569รวม9 วัน 9 คืนโดยปีนี้เตรียมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีไฮไลท์สำคัญก็คือขบวนแห่เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครบรอบ217ปีที่จะรวบรวมพลังศรัทธาของชาวพังงานะคะจากทั้ง8อำเภอกว่า 3,000 คนพร้อมนางรำกว่า 2,017 คนร่วมรำเพลงกลาภูงาพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงามานะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะพบกับนางแบบนายแบบชื่อดังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้ง9วัน9คืนเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและก็เสน่ห์ของจังหวัดพังงาสู่สายตานักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญร่วมแสดงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีแล้วก็ร่วมกันสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของพังงาให้ปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วประเทศอีกครั้งค่ะ สสกระบี่นะคะยื่นหนังสือถึงมท.3เร่งแก้ปัญหาน้ำประปากระบี่ค่ะนายกิติกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต1พรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนางสาวสศิธรกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้มีการยื่นหนังสือต่อนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่ามท.3เมื่อวันที่14พฤษภาคม2519เมื่อวานค่ะขอให้เร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดกระบี่หลังประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนแล้วก็ไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งการยื่นหนังสือดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรวมไปถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวกระบี่โดยเร็วที่สุดค่ะมากันที่ในส่วนของระนองนะคะจังหวัดระนองเปิดเวทีรณรงค์กรีนเกนเดย์สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดเวทีรณรงค์กรีนเกนเดย์นะคะสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นแล้วก็เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งนางสาวฉัตติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองก็กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักแก่เกษตรกรและประชาชนถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันนะคะและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยมุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะนายราชันมีน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวว่าภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยลดการใช้สารเคมีฟื้นฟูดินน้ำและอากาศแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการป้องกันการเผาวัสดุในพื้นที่เกษตรและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์เพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลดการเผานำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนที่แท้จริงนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องของระนองละกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะจังหวัดระนองมีการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาอนุญาตจำนองโครงการจัดสรร4รายการเดินหน้าพัฒนาอย่างเป็นระบบเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองชั้น2นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระนองครั้งที่1/2569โดยมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขอของผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินจำนวน4รายเกี่ยวกับภาระหนี้จำนองของที่ดินแม้บางส่วนของสิ่งปลูกสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จแต่การขอจำนองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการก่อสร้างอาคารสำหรับจำหน่ายพร้อมที่ดินตามโครงการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วนะคะพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะจันทร์ศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางหนูรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอนนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
9: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผูผูเมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดชัยภูมิคิกออฟงานจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าน
10: ายอนันต์นักนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาพิเศษจัดให้รถพุ่มพวงเพื่อนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดชัยภูมิมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมทั้งหมด95คันส่วนที่อำเภอบ้านเข้ามีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ9คันโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในวันนี้เป็นต้นไปโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: เหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายฮาริเกตพัทการยาโชตกรรมาธิการด้านการบรรเทาทุกข์แห่งรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าเหตุฝนตกหนักที่ทำให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังพบอาคารบ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตรประเทศได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการรัฐอุตรประเทศยังเปิดเผยว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักในรัฐอุตรประเทศรวมทั้งจัดเตรียมบริการด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้และเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: บ้ากากาไก่ไก่มู่เอาอย่าซ่ามู่มากไก่กามู
12: ่ดีไหมได้หนกุ้ง
11: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
12: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
11: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
13: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
14: คุ้มครองยั่งคุ้มค้าทำพรบจ่ายแถรักลอยแต่คุ้มครองรักแต้มเพราะถ้ามีพรบอีได้รับความคุ้มครองแน่นอนถ้าคุณเป็นฝ่ายทกกรณีทุกพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะอีได้รับค่าสิ้นไม่ทดแทนตั้งแต่ซ่องแซงจนถึง 500,000 บาทถ้าเสียชีวิตอีได้รับค่าสิ้นไม่ทดแทนสูงสุด 500,000 บาทตามเงินไข้กรมธรรม์ที่ระบุไว้สอบถามมาตะใต้ด่วนคปภ.1186

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูๆชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนที่21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็ม

3พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณ

0: คำว่าบุญนั้นใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในช่วงของวันศุกร์นะคะศุกร์ที่15แล้วนะ15พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันนี้ค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการดีๆนะคะไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เป็นการปล่อยขบวนนะคะรถพุ่งพวงนะคะไทยช่วยไทยนะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องหาก็มีเสียงสัมภาษณ์นะคะกับทางด้านของท่านปลัดจังหวัดพังงานะที่ได้เป็นประธานนะคะในส่วนของการเปิดโครงการในวันนี้กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยบรรยากาศชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบางพื้นที่เองก็อาจจะมีฝนตกกันตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะประมาณสักนี่น้องหารู้สึกว่าประมาณตีห้านะตื่นขึ้นมาเนี่ยเม็ดฝนอะโปรยปลายกันเลยทีเดียวเหมือนกับว่าไม่อยากจะลุกมาจากที่นอนกันเลยทีเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องดูแลเรื่องของสภาพอากาศบวกกับโรคภัยไข้เจ็บที่มักจะมากับหน้าฝนนะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศประจำวันกันก่อนนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนมีแพลนที่จะเดินทางเพราะว่าในช่วงของวันนี้จะถือว่าเป็นวันสุดสัปดาห์นะของสัปดาห์นี้ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะแต่ทั้งนั้นก็ต้องติดตามนะคะในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนโดยทางด้านของประเทศไทยค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับเกษตรกรก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาดูทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-34 องศาเซลเซียสด้วยกันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่รถบนท้องถนนนะคะรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆนี่แหละผู้ฟังก็ต้องมีการดูในรูปแบบของสภาพอากาศรวมไปถึงปัจจัยต่างๆนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะในรูปแบบของสภาพอากาศเนี่ยล้วนแต่เป็นปัจจัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บนะอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าเองนะก็มีการบูรณาการหลักหลายภาคส่วนใน4จังหวัดนะคะโดยช่วง4เดือนเนี่ยพบผู้เสียชีวิตที่เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน้องฮามีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
1: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
0: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
1: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
0: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

เอาละค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะผู้ฟังกับในวันนี้นะคะหลากหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะร่วมกัน King of นะคะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยค่ะก็เป็นในส่วนของการที่นำรถพุ่งพวงนี้ล่ะค่ะมาจัดจำหน่ายนะคะในส่วนของนำสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่3

0: ของการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนะคะลดค่าครองชีพนะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะก็เป็นการที่ให้พี่น้องประชาชนนี้นะคะเข้าถึงบริการมากที่สุดซึ่งในส่วนของการสังเกตนะคะก็พบว่าสินค้าประเภทเนื้อหมูไข่ไก่ไข่ดีที่สุดนะคะเป็นที่ต้องการของชาวบ้านอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลทรายและสินค้าอื่นๆนะซึ่งทั้งนี้นะคะในวันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีการคิงออฟกันนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะผู้ฟังในช่วงเช้าของวันนี้นะก็เป็นการคิงออฟนะคะโดยมีทางด้านของปลัดจังหวัดพังงาค่ะนายสุรัตน์ไหลจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านของนายพิรพันธ์เงินเจริญนายอำเภอเมืองพังงาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีพิธีปล่อยขบวนรถพุ่งพวงนะคะซึ่งเป็นรถที่บรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อปนะคะออกตระเวนจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาประหยัดต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 10-30% นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยเกษตรกรรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะคะที่ร่วมกันเข้าร่วมนะคะในการที่จะนำสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Big C พังงาโลตัสนะคะร่วมกันจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเกษตรกรค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องค่ะก็มีเสียงสัมภาษณ์นะจากท่านปลัดจังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ครับผมครับสวัสดีครับก็วันนี้กับผมสุรัตน์ลายจันทร์นะครับประจังหวัดพังงานะก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับตามโครงการไทยช่วยไทยนะครับวันนี้ก็มีการคิกออฟนะครับรถพุ่มพวงนะในพื้นที่ที่ผมมายืนอยู่ขณะนี้ก็คือที่อำเภอเมืองพังงานะครับซึ่งจริงๆวันนี้ก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านไปรับเพชรยวดนะครับก็ได้ให้นะครับทุกอำเภอนะฮะได้คิกออฟรถพุ่มพวงนะเพื่อสนับสนุนนะครับในการกระจายสินค้านะไปยังทุกพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเขตชุมเมืองนะส่วนของจังหวัดพังงาของเรานะวันนี้ก็ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอเราก็พร้อมกันหมดนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็สินค้าวันนี้นะครับที่ทางเรามาจำหน่ายวันนี้ก็ถือว่าทุกวันศุกร์ด้วยนะครับที่เป็นตลาดชุมชนนะครับตลาดชุมชนนะสินค้าก็ที่เราวางจำหน่ายวันนี้ก็เป็นสินค้าหนึ่งก็เป็นสินค้าโอท็อปนะในส่วนของพื้นที่นะครับอย่างเช่นพวกพืชผักนะผลไม้นะที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าที่ทางในส่วนของห้างสรรพสินค้านะที่เขาเข้าร่วมโครงการนะวันนี้ก็มีบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีที่มาร่วมโครงการวันนี้นะครับซึ่งสินค้าทั้งหมดนะครับเป็นสินค้าที่ราคานะครับคือลดราคานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้านะครับ
5: ถ้ามาอันนี้ต้องมาเวลาไหนบ้างคะ
4: นะครับในส่วนของตลาดนัดนะครับในตลาดนัดนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่ ก็คิดว่าถ้าให้ตลาดคึกคักก็ประมาณสัก 8:00 นะตลาดคึกคักนะก็วางจำหน่ายก็จนถึงก็ประมาณเที่ยงนะครับจนถึงเที่ยงนะครับผม
5: เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา
4: ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ถือว่านะโดยเฉพาะทางรัฐบาลของเรานะท่านก็มีนโยบายนะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในห่วงของภาวะเศรษฐกิจนะซึ่งมีผลกระทบต่อความขัดแย้งนะในตะวันออกกลางนะครับก็เชิญชวนมานะครับท่านอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีรถพุ่มพวงนะครับที่จะคอยบริการถึงบ้านนะครับแต่หากท่านสะดวกนะเดินทางมายังส่วนของที่ว่าการอำเภอนะครับทุกแห่งนะทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์เราก็มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะ 11:51 นกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังก็เน้นย้ำกันนะในเรื่องช่วงนี้นะคะก็เข้าในช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะขับขี่รถบนท้องถนนก็ระมัดระวังอันตรายนะคะยิ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเนินเขาโค้งเยอะนะคะในเรื่องของทัศนวิสัยต่างๆเรื่องของถนนหนทางเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการขับขี่รถทางผู้ฟังก็ชะลอความเร็วกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ใจเพื่อนร่วมทางกันด้วยนะคะและทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ค่ะผู้ฟังก็เชิญชวนนะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะกับงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ค่ะเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาค่ะที่จะมารวบรวมเมนูซีฟู้ดแบบสดๆอาหารพื้นบ้านและสินค้าชุมชนมากมายเลยนะตั้งแต่วันที่21-23พฤษภาคมค่ะที่บริเวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากันด้วยก็จะมีศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะที่จะนำความบันเทิงความสนุกนะในงานนี้ก็ไปกันได้นะ21-23นะคะพฤษภาคม2569นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลาด้วยผลงานเพลงนี้นะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันไม่ใช่เช้าพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะในสัปดาห์หน้าค่ะในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายค่ะแล้วก็ต้องลาคุณผู้ฟังด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านหวังการเจรจาสันติภาพลุล่วง
1: ผู้นำสหรัฐและจีนเตรียมพบหารือกันเป็นวันที่สองท่ามกลางการเตือนเกี่ยวกับการจัดการประเด็นไต้หวันการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียทีมนักเทนนิสสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 เตรียมดวลกับสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569มุ่งเน้นสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงและลูกทุ่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขาวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
3: ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ถือว่าพวกเราทุกคนได้มาทำงานชิ้นนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นนโยบายให้มันเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบด้วยความรักในศิลปะ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องเพลงขอพบในฝันของศิลปินแห่งชาตินายชรินทร์ ธนาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมสั่งสคบยกระดับมาตรการตรวจสอบฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้มาตรฐานป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทด้วยสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้านอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพราะ ้อมเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอกชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาคเอกชนเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรับผลประโยชน์ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานหากพบการกระทำความผิดจะตั้งกรรมการสอบสวนทันที
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดและหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวเปิดเผยชื่อหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์หากพบข้อมูลจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายชื่อปรากฏในข่าวเข้ามาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
6: อันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารของแต่ละหน่วยงานซึ่งตัวผมเองตอนที่ไปมอบนโยบายในแต่ละหน่วยงานก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารในเรื่องของธุรการหรือการบริหารภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าธรรมาภิบาลต้องเป็นหลัก
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานในทุกระดับนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเป็น1ใน10รายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดติด10อันดับจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านกรมควบคุมมลพิษยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสพร้อมขอให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชี้แจงจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตการได้มาซึ่งเอกสารพยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กรมทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติการจึงขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการแถลงข่าว หรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
8: ผมได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7 วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริตกรมจะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดผมยืนยันนะครับแต่หากพิสูจน์ได้ว่าที่มาของเงิน100,000 บาทที่ท่านกล่าวหาพาดพิงกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นจริงกรมขอความเป็นธรรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมและคืนขวัญกำลังใจให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมครับ
7: ด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันผ่านแถลงการว่ากรมอุทยานยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากกรมอุทยานให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอุทยานขอให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับกกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ตลอด24 ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน World Expo
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ครั้งที่1ประจำปี2569ว่าเพื่อติดตามความคืบหน้าภาพรวมการจัดงานและความพร้อมในด้านการออกแบบการบริหารจัดการสถานที่การจัดงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานระดับ World Expo ต่อไปสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดงานของ World Expo เพื่อเพิ่มความเข้มข้นความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการประเมินในทุกมิติเป็นครั้งแรกชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
10: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผูถูเมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7 แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงฐานข้อมูลเต็มรูปแบบยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยธกส.มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารภาคการเงินชนบทที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้ากว่า 4.3 ล้านคนการบูรณาการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลการประกันภัยพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและทายาทเกษตรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย
12: อย่างที่เรียนว่าเวลารัฐบาลส่งผ่านนโยบายลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นทั้งในเรื่องของเติมที่เป็นกระดาษด้วยเป็น Excel ด้วยตอนนี้มันลิงก์เรียลไทม์ดังนั้นทันทีที่นโยบายรัฐบาลส่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยส่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ security ก็ใช้ตัวเทคโนโลยีของธกส.ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งซึ่งทุกวันนี้สแกมเมอร์ทางดิจิตอลก็เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลามาผ่านธกส.ซึ่งเราอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านไฟแนนซ์ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มครองข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยสบายใจได้ว่ามีการรั่วไหล
11: ด้านนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดในโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแม่นยำและทันสมัยอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับสากลปฏิพลทัตพรมมารายงาน
13: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
13: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกลุ่มประเทศบริกส์วางแนวทางความร่วมมือรักษาระเบียบโลกที่สั่นคลอนจากมหาอำนาจร่วมกันโดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือทั้งในและระหว่างภูมิภาค
16: นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคืบหน้าด้วยดีได้ข้อยุติในหลายประเด็นแต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านหวังว่าฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ทั้งนี้นายเสียสักกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่าน แสดงความเข้าใจว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมด้วยว่าขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ลำและมีเรือ 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปปส.ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้พร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแรงงานไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปจังหวัดพะเยาผนึกกำลังปปส.ภาค5บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นพื้นที่ทางผ่าน
17: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะให้การต้อนรับพันตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค5และคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจและหารือข้อราชการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปปส.ภาค5ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมวางแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกใช้เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ตำรวจดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพิจารณาเพิกถอนวีซ่าทันที
18: ตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีถึงเหตุที่นายหลี่เว่ยเซนสัญชาติจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขณะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุคือนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือบอดดิ้งพาสวางบนช่องอ่านหนังสือเดินทางทำให้ระบบไม่ทำงานและประตูไม่เปิดซึ่งเป็นการใช้งานเครื่องไม่ถูกต้องก่อนจะแสดงอาการไม่พอใจใช้เท้าถีบประตูกระจกจนเกิดความเสียหายพร้อมด่าทอและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ภรรยาเข้าห้ามไว้ทันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ ั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยหากกระทำผิดทั้งทางอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอาจถูกเพิกถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
19: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14-18 พฤษภาคม 2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้
9: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นจนถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาที่อยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและประกาศกรมเจ้าท่าที่253/2564อย่างเคร่งครัดฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดโดยช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่ชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้คนมากที่สุด โดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบว่ากรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้
20: สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะฉะนั้นเวลาที่สัตว์เขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยก็จะเหมือนไร้สติก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนหรือถ้าเกิดซึมเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอาหารก็ไม่ค่อยกินข้าวก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้ตอนนี้พอเชื้อสัมผัสแน่นอนว่าถ้าผิวเราถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไป
1: ทั้งนี้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบหารือกันเป็นวันที่2ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้จากนั้นจะร่วมดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะแข็งแกร่งขึ้นและดีกว่าเดิมขณะที่ประธานาธิบดีสีเน้นย้ำเมื่อวานนี้ว่าหากสหรัฐจัดการเรื่องเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอาจถูกผลักไปสู่ความขัดแย้งและตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนมีขึ้นเพื่อรักษาข้อตกลงการพักรบในสงครามการค้าจากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนพุ่งสูงถึงร้อยละ145และจีนตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กที่ระบุว่าทางการจีนยืนยันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่าจีนต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดทั้งการควบคุมทางทหารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งพลังงานของจีนอย่างมากซึ่งสหรัฐมีความยินดีต่อท่าทีดังกล่าวของจีนที่ต้องการเห็นสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนายเกรียกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจำกัดการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์หรือการส่งทรัพยากรให้แก่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกโดยอิหร่านยังคงปิดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวขณะที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตอบโต้เพื่อตัดเส้นทางส่งออกน้ำมันของอิหร่านนายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาเปิดเผยว่ารัฐบาลคิวบาพร้อมพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหากข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขทางการเมือง หรือการแสวงผลประโยชน์จากความยากลำบากของประชาชนคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจากสหรัฐส่งผลให้คิวบาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามนายโรดิเกรสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วกว่ามากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบารวมถึงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงแต่ทว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐบาลคิวบาต้องการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนนายมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC แห่งชาติของออสเตรเลียที่ระบุว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา6คนจากเรือสำราญ MV Hondius จะขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเนเธอร์แลนด์มายังรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของออสเตรเลียในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 นตามเวลาท้องถิ่นและจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ธโดยทันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ทั้งนี้เชื้อไวรัสฮันตายังคงไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาในรูปแบบเฉพาะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรัลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของทันนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดง

0: อันสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบอัชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม12-21 21-17 และ17-21หลังการแข่งขันบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าอากาเนะยามากูชิมีศักยภาพที่ดีมากแต่โดยรวมถือว่าพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและจะเป็นแข่งขันรายการมาเลเซียมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้า
1: แน่นอนว่ามาตรฐานที่เขาทำได้มันสูงมากๆก็อาจจะมีแบบบีบให้เราต้องเสียเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมากว่าครั้งก่อนที่ได้ตีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่มันสามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะหลังจากรายการนี้นะคะของคิมก็จะเป็นมาเลเซียมาสเตอร์ค่ะวีคหน้าเลยแล้วก็ยังไงฝากให้กำลังใจคิมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: ส่วนชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัศกุลคู่มืออันดับ61ของโลกแซงชนะนูโมฮัมหมัดอัสลีนยาอุฟอัสลียันกับตันวีเคืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20 21-14 ไปครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลีโอโรรี่คาดันโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซียเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียที่เมืองเชิมเกยประเทศคาซัคสถานในรอบจัดอันดับ 9-16 ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและสามารถเอาชนะได้เด็ดขาด 2-0 คู่เริ่มต้นจากเดี่ยวมือ2จินิพาตราชูวณิชโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะดาดีนเอสลี่ตีโอ 6-3 และ 6-2 ต่อที่เดี่ยวมือ1โชจิรินแก้วเก่ายังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะมาลาซายา 6-1 และ 6-0 ทำให้การแข่งขันประเภทคู่ไม่ต้องลงทำการแข่งขันจากชัยชนะในแมตช์นี้สุพรรณทีมหญิงไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 และจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่เพิ่งเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้2-0คู่เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย M15 ITF เมนวอร์ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF วิมเบิลดันชนิดทัวร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยเสิร์ฟเอสได้ถึง10ครั้งเอาชนะทาคุยะคูมาซากะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธนกรศรีรัตน์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ1ใช้ประสบการณ์เอาชนะลดากำหอม6-0และ6-4ขณะที่อัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2โหชนะกมลวันยอดเพชร6-2และ6-1และทัศพรนาคลอมือวางอันดับ3เอาชนะเอทาเคลีนาคุสเนโตวาจากรัสเซีย6-2ทั้ง2เซตส่งผลให้พัชรินทร์อัญชิสาและทัศพรได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันWorld Snookerทัวร์รายการสนุกเกอร์เอเชียนโอเชียเนียสกูเกม2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในคู่แรกแม่นครปฐมธนวัฒน์จิรพงษ์ไพบูลย์อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชนะฮาริทิกเจนจากปากีสถาน4-1เฟรมทำให้แม่นครปฐมมาเข้ารอบ32คนไปพบกับกาเดียอับบาบกาเดียจากปากีสถานในวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาขณะที่ท็อปจันทร์พงศกรจงใจรักนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มในรายการไทยแลนด์แรงกิ้งสนามที่3จังหวัดขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องมาแพ้ให้กับนิกวีเจการ์เดียนจากอินเดีย2-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่นิกวีเจการ์เดียนเข้ารอบ32คนไปพบกับซันนี่อาร์แบกอัคคณิตส่งเสริมสวัสดิ์ในวันที่16พฤษภาคมเวลา 11:30 นาทีนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่5โดยทั้ง4ครั้งมีนักกีฬาสนุกเกอร์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันอาชีพทุกปีครั้งนี้อาจจะมีนักกีฬามาน้อยเนื่องจากติดขัดบางอย่างจากโวสนุกเกอร์จึงทำให้มีนักสนุกเกอร์ไม่มากเหมือนทุกปีแต่ปี

0: น่ายืนยันว่าไม่ต่ำกว่า100คนอย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายขอเพียงแค่มีนักสนุกเกอร์ไทยได้ตั๋วไปแข่งขันอาชีพที่ประเทศอังกฤษเพียงแค่1คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานได้มิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพูนสิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการคร้อยคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ฝึกสอนจักรยานไทยกล่าวว่าการที่นักปั่นไทยไปฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผลดีเพราะได้ซ้อมเส้นทางการแข่งขันคล้ายกับที่เมืองนาโกย่าซึ่งส่วนใหญ่จะปั่นขึ้นเขานักปั่นไทยก็จะได้ซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพดอยเสมิงและดอยอินทนนท์ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC พร้อมเดินหน้ายกระดับรถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R หวังสร้างผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก World Superbike Championship 2026สนาม5สุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมที่ออโตโมโตโดรมอสสาธารณรัฐเช็กซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบิดในเซอร์กิตแห่งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 ซม.และเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ www.cdd.job.thaigov.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ฟังครับโรคภัยที่มักเกิดได้ในตัวเด็กนับว่ามีอยู่ไม่น้อยและหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นในเด็กแต่มักถูกมองข้ามนั่นคือโรคสมาธิสั้นถือว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่เราสามารถสังเกตและรับมือกับโรคนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กในความดูแลของท่านนั่นเองครับโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบ่งบอกในการทำงานของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิที่ต่อเนื่องซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นอาการนี้พบในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน3ต่อ1และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆเช่นทำให้เรียนไม่ดีไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ซนมากจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำกิจวัตรประจำวันช้าหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้นอาการของโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะของอาการขาดสมาธิต่อเนื่องทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบวอกแวกตามสิ่งเร้าหรือเปลี่ยนความสนใจง่ายทำงานไม่เสร็จเมื่อลอยทำของหายบ่อยและหลงลืมกิจวัตรที่ควรทำเป็นประจำอาการขาดสมาธิจะเป็นมากขึ้นหากเด็กต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่จะน้อยลงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบหรือได้รับการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวและเป็นกิจกรรมที่ชอบเช่นเล่นเกมต่อเลโก้อาการซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งมีความบกพร่องในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมทำให้เด็กมีพฤติกรรมซุกซนมากกว่าปกติเคลื่อนไหวหรือเล่นไม่หยุดในขณะที่นั่งมักจะยุกยิกใช้มือจับสิ่งของมาเล่นนอกจากนี้ยังอาจมีการพูดมากกว่าปกติส่งเสียงดังและชวนเพื่อนคุยขณะเรียนขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นเป็นความบกพร่องในการหยุดยั้งตนเองทำให้ใจร้อนไม่สามารถรออะไรได้นานทำอะไรมักขาดการยั้งคิดเช่นเล่นรุนแรงโดยไม่ตั้งใจพูดแทรกหรือพูดพล่งออกไปขณะที่คุณครูยังอธิบายไม่จบสาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้นได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมจากการศึกษาพบว่าความผิดปกติของสมองเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวเป็นสมาธิสั้นเด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้น 4-5 เท่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่นคลอดก่อนกำหนดได้รับสารตะกั่วควันบุหรี่สุรารวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมเป็นเวลานานแม้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาได้นอกจากการเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วผู้ปกครองควรเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักความเมตตารู้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าการรักษาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้แนวทางการรักษาแบบผสมผสานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เรียบเรียงโดยนฤนาถแข่งขันณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยทุกวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยวันนี้เราก็ยังคงพูดคุยกับอาจารย์อาเหมือนเดิมใช่ไหมคุณอ้อ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เราก็มีสาระน่ารู้ต่างๆมาบอกเล่าท่านผู้ฟังก่อนเมื่อวานนี้พี่กบ
1: หนีเที่ยว
0: นะคะหนีเที่ยว1วัน
1: ส่งบริการมาดูแลน้องอ้อในห้องส่งนะคะ
0: 1วัน
1: คุณตีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้รับเกียรติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดกิจกรรมค่ะพาสื่อมวลชนเดินทางไปที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกนะคะซึ่งอยู่ที่เขตของรามอินทรากรุงเทพนี่แหละค่ะไปเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกแล้วก็ทหารนอกประจำการนะคะซึ่งก็มีท่านผู้บริหารจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะโดยเฉพาะท่านผู้บริหารเองก็ให้โอกาสเหล่าสื่อมวลชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเขาก็เลือกตัวแทนสื่อก็จะมีกบนะคะมีกบแล้วก็มีคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องแล้วก็มีน้องท็อปน้องท็อป
0: ปริญญวิทย์ใช่ไหมคะ
1: ปริญญวิทย์นะคะ
0: อยู่
1: ผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็เป็นทีมตัวแทนของภาคสื่อมวลชนทั้งหมดเลยนะคะไปมอบของเป็นพวกอาหารแห้งนะคะขนมอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งของที่ใช้ในครัวสำหรับที่จะไปดูแลผู้ป่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ move on ตามคณะไปดูกิจการของทหารผ่านศึกดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าที่นั่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะคะที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็ขึ้นตรงกับทหารผ่านศึกนี่แหละค่ะก็จะมีตั้งแต่โรงเรียนที่เขาสอนฝึกพวกรปภ.
0: ที่เป็นทหารมาก่อนใช่ไหม
1: เป็นทหารที
0: ่ปลดประจำการ
1: มาแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเปิดกว้างกว่านั้นอีกใครที่มีลูกมีหลานหรือว่าอยากจะไปสมัครเป็นรปภ.ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็สามารถสมัครได้
0: ไม่ใช่แค่เฉพาะทหารเท่านั้น
1: ตอนนี้เปิดกว้างมากกว่าเดิมจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะและที่สำคัญเนี่ยท่านผอ.นะคะท่านผอ.เองก็บอกว่าที่นี่ปกติแล้วเขาแบบพอ18ปีบริบูรณ์บรรจุเข้าไปแล้วปุ๊บนะคะได้เป็นทหารได้เป็นรปภ.ทำงานในหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยบางที่ถ้าเป็นเอกชนก็จะมีปลดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่นี่มีแต่เข้าไม่มีออกนะก็คือส่งเสริมไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความสามารถรปภ.ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเป็นเอกชนคุณเป็นรปภ.คุณก็เป็นรปภ.ต่อไปเรื่อยๆแต่ที่นี่ดีอย่างคือให้โอกาสรปภ.ที่สนใจอยากจะไต่เต้าความสามารถตัวเองบางคนเนี่ยก็เรียนไปด้วยเรียนจนจบปริญญาตรีไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ศึกษาเรื่องของกฎหมายก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นถึงขั้นรองผู้อำนวยการ
0: ก็พัฒนามีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
1: เขาให้โอกาสจากคนที่ทำงานรปภ.คือมาตั้งแต่เริ่มต้นจากการเป็นอันนี้ดีนะดิฉันมองว่าดีเพราะว่า 1. รู้หมดเลยว่าหน้าที่รปภ.ต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จะรู้ถึงความยากลำบากความอดทนต้องทำยังไงบ้างก็จะเห็นเข้าใจในหัวอกคนทำงานกันก็จะมีเรื่องขวัญกำลังใจมีหลายอย่างค่ะที่นั่นมีเป็นอาคารบ้านพักด้วยสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยมีศูนย์ฝึกอาชีพมีการดูแลอย่างดีเลยนะคะก็เป็นขวัญกำลังใจให้สำหรับเหล่าทหารประจำการปลดประจำการแล้วบางคนก็พิการส่วนใหญ่แล้วที่อยู่เนี่ยก็คือพิการอยู่แล้วไม่ว่าจะแขนขาดขาขาดตามองไม่เห็นสองข้างเลยผ่านการสู้รบมานะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสามีที่เป็นทหารไปรบแล้วเสียชีวิตที่มีภรรยามีลูกอยู่ ก็มีการดูแลต่อเนื่องนะ มีที่อยู่ให้ภรรยาและลูกนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องไปหาอาชีพหาอะไรเสริมเข้ามานะคะมีสวัสดิการให้เมื่อวานเราก็ไปมอบเป็นผ้าห่มนะคะสื่อมวลชนทุกคนก็มีส่วนร่วมมอบผ้าห่มมอบของใช้ที่จำเป็นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยูสตาร์ด้วยอันนี้เราพูดได้เพราะว่าเป็นประโยชน์กับสังคมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะให้กับเหล่าทหารผ่านศึกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาได้เป็นเขาเรียกว่านอกจากเราไปให้กำลังใจ
0: ค่ะ
1: เขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนปกติอย่างเราน
0: ะ
1: ให้สื่อเนี่ยได้มีกำลังใจในการที่จะทำอาชีพตัวเองคือเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและอย่างน้อยเนี่ยหลายคนก็ยังไม่ทราบว่าทหารผ่านศึกเนี่ยพอผ่านศึกมาแล้วพี่การทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายการคุณของแผ่นดินนะต้องไปติดตามคุณของแผ่นดินทุกวันอาทิตย์นะคะ
0: โครงการนี้ก็คือมีทุกปีใช่ไหมคะ
1: ทุกปี
0: โครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะค่ะเป็นธรรมเนียมตามธรรมเนียมนะคะตอนนี้เราต้องพาไปเที่ยวแล้วค่ะ
1: ดีค่ะ
0: พาไปเที่ยวก่อนนะคะวันนี้พาไปอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
1: นะ
0: ใครว่าห้วยน้ำดังต้องไปเที่ยวแค่ฤดูหนาวเท่านั้นแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมค่ะที่นี่ก็จะกลายเป็นสวรรค์สีเขียวที่มอบความสดชื่นเพราะว่าเป็นช่วงที่จะได้สัมผัสกับทะเลหมอกหลังฝนที่ดูนุ่มนวลแล้วก็ชุ่มฉ่ำกว่าหน้าหนาวด้วยนะคะท่ามกลางอุณหภูมิที่ยังคงเย็นสบายตลอดวันจนแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะไฮไลท์อยู่ที่ความเงียบสงบซึ่งหาได้ยากในฤดูการอื่นนะคะแถมพันไม้ป่าแล้วก็ดอกไม้รอบอุทยานจะเริ่มเบ่งบานรับหยดน้ำฝนค่ะทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดพักชั้นดีสำหรับคนที่อยากจะหนีความวุ่นวายแล้วก็ไปสูดโอโซนให้เต็มปอดกันนะคะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังค่ะมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะลักษณะภูมิประเทศค่ะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนสภาพป่าก็มีทั้งป่าดิบชื้นนะคะป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำสายสำคัญนั่นก็คือแม่น้ำแตงแล้วก็แม่น้ำปายค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเลยนะคะอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเนี่ยได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่81ของประเทศไทยนะคะที่นี่ค่ะมีสถานที่น่าสนใจก็คือจุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดังหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือดอยกิ่วลมนะคะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ไพศาลในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็ในยามท้องฟ้าเปิดและจำใสก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์สลับซับซ้อนของยอดดอยเชียงดาวได้อีกด้วยอีกที่นะคะน้ำพุร้อนโป่งเดือดก็เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่กลางป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะมีไอ้น้ำมีหมอกหนาปกคลุมถ้าเป็นในช่วงหน้าหนาวส่วนถ้าช่วงหน้าฝนหลังฝนตกนี่บรรยากาศก็จะดีไปอีกแบบนะคะก็จะมีรุ้งกินน้ำนะคะ
1: ชอบ
0: รุ้งกินน้ำ
1: ใช่บางทีมันก็จะมีหมอกออกมาใช่ไหม
0: มีหมอกด้วย
1: ควันจางๆ
0: ใช่
1: ค่ะไปเที
0: ่
1: ยวค่ะ
0: และอีกที่ก็คือน้ำร้อนท่าปายเป็นบ่อน้ำร้อนมีอุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ 80-100 องศาเซลเซียสนะคะน้ำร้อนจะไหลรวมกันเป็นทานน้ำร้อนขยายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีบริการบ่อแช่น้ำแร่แบบธรรมชาติด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะก็ไปเที่ยวกันได
1: ้เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศที่เก็บมาฝากกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยต้องอัปเดตจากคุณอ้ออย่างเดียวเลยเพราะว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยแทบจะเที่ยวทั่วเมืองไทยเที่ยวทิพย์นะ
0: เที่ยวทิพย์ไปเกือบทุกจังหวัดแล้วนะ
1: แล้วก็เป็นข้อดีนะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่แบบยังไม่รู้ว่าที่ไหนมีอะไรบ้างเนี่ยมาชมรายการเรานะคะเข้ามาทาง Facebook Live เนาะออนไลน์เข้ามาทางออนไลน์นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเห็นบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวมากดติดตามย้อนหลังก็ได้นะคะส่วนใครที่ฟังทางวิทยุก็ FM 92.5 และ 105 MHz ค่ะ
0: ค่ะหรือว่า
1: AM คะ
0: มีอีก1ช่องทางที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมก็คือแนะนำกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของท่านเองนะคะที่ไหนที่อยากจะให้เราแบบประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากให้ท่านอื่นๆได้ไปเที่ยว แนะนำกันมาได้
1: เอาง่ายๆเลยไม่ต้องส่งรูปมาก็ได้เอาแบบนี้ดีกว่าพิมพ์ก็
0: พิมพ์เข้ามาก็ได้
1: พิมพ์เข้ามาเดี๋ยวน้องอ้อจะไปเสิร์ชหานะคะว่ามีสถานที่ที่ไหนบ้างที่น่าสนใจเผื่อว่าในหมู่บ้านในอำเภอเนี่ยเป็นสถานที่ใหม
0: ่ยังไม่มีใครรู้จัก
1: ยังไม่มีใครโปรโมทนะคะเดี๋ยวเราช่วยโปรโมทให
0: ้
1: ฟรีจ้ะนะคะแล้วก็อ่ะณปัดวิทยุของเรานะคะทั้ง FM และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีวิทยุในส่วนของภูมิภาคด้วยนะคะที่รับสัญญาณบางสถานีค่ะส่วนข่าวสารนะคะที่มาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ครม.นะคะได้มีการอนุมัติงบกลางไปช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ที่มีสวัสดิการแห่งรัฐก็คือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะคะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติอนุมัติงบกลางออกมาเป็นปีงบประมาณ2569นี่แหละค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย2รายการหลักๆเลยนะคะก็คือการจัดสวัสดิการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองค่ะรายการแรกเนี่ยมีการอนุมัติงบประมาณออกมาอยู่ที่ 1,667 ล้านกว่าบาทค่ะเพื่อที่จะจัดเป็นโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565ต่อเนื่องมาจนถึงปี69ค่ะก็ดูแลผ่านเกณฑ์นะคะผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งหมดเนี่ย13ล้านกว่าคนค่ะเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากนั่นเองค่ะส่วนรายการที่2เป็นการอนุมัติงบประมาณรวมอยู่ที่452ล้านกว่าบาทค่ะให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือค่ะใช้เยียวยากำลังพล91นายด้วยกันค่ะได้รับผลกระทบทั้งไม่ว่าจะเป็นร่างกายแล้วก็จิตใจจากเหตุการณ์การปะทะกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยทางครม.เองก็ได้มีการเห็นชอบให้ครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องผ่านสิทธิ์บัตรทองฮีโร
0: ่
1: พิเศษเลยนะคะสิทธิ์บัตรทองฮีโร่หรือว่า UC Heroes นะคะเทียบเท่ากับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการจะไม่เหมือนสิทธิ์บัตรทองทั่วไปอันนี้พิเศษนะคะแล้วก็จะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเหมาะสมแล้วก็สมเกียรติด้วยค่ะโดยเฉพาะบุตรที่ได้รับสิทธิต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะซึ่งทางด้านของสปสช.เองก็จะเป็นหน่วยงานดูแลบริหารจัดการระบบต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะ 13:15 นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจะได้มาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อากาศเริ่มที่จะมีฝนมาแล้วทางปราจีนบุรีเนี่ยเริ่มมีฝนหรือยังคะอาจารย์คะ
2: เริ่มมีแล้วค่ะตอนกลางวันร้อนมากๆก็เย็นๆก็จะตกค่ะ
1: ก็ยังดีนะดีกว่าช่วงเมษาเมษานี่ไม่ไหวเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะเพราะว่าแฟนคลับอาจารย์มารอทางออนไลน์เยอะมากเลยบอกว่าอยากรออยากเจออาจารย์อาอยากฟังเสียงอาจารย์อาแล้วค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่
1: ะ
2: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องของโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นจริงๆก็ไม่มีใครอยากเป็นโรคอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็แต่โรคนี้เนี่ยคือตัวเองก็ไม่อยากเป็นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเราเป็นด้วยนะคะโรคนั้นก็คือโรคอัลไซเมอร์นะคะ
1: อ
2: ัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคสมองเสื่อมคือโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีโรคอื่นๆด้วยนะคะเช่นพาร์กินสันนี่ก็เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างนึงนะคะแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะพบเยอะสุดในบรรดาโรคสมองเสื่อมนะคะซึ่งมันจะไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่ได้แค่ทำให้สมองเสื่อมหลงลืมเท่านั้นนะคะคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของความคิดพฤติกรรมอารมณ์นะคะก็เหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะนะค
0: ะ
2: ก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตทั้งของตัวผู้ป่วยเองหรือว่าลูกหลานที่ต้องมาดูแลนะคะก็เป็นโรคที่เรียกว่าสูญเสียตัวตนอะเพราะว่าจำอะไรไม่ได้นะคะซึ่งโรคนี้เราก็จะพบบ่อยในคนที่อายุเยอะขึ้นนะคะก็คือหลังเกษียณเนี่ยนะคะก็เป็นโรคที่หลัง60ก็เริ่มเจอได้แล้วนะคะแล้วก็พออายุมากขึ้นไปอีกถ้าเราแบบว่า โชคดีเกิดมาอายุยืนเนาะเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเป็นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าคนอายุน้อยลงอ่ะก็เจอได้ละนะคะ30กว่า40กว่านี่ก็เริ่มมีแล้วนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรากำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วเราก็คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนไทยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเกินล้านคนนะคะคือโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่พูดง่ายๆว่ามันมีภาระนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลหรือว่าทางการเงินนะคะเพราะว่าบางทีคนไข้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกหลานก็อาจจะต้องจ้างหรือว่าลาออกมาดูแลแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแลกันยาวๆไปนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่มียารักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะคือโรคที่มันเกิดขึ้นตามความเสื่อมตามอายุตามอะไรเงี้ยนะคะมันจะไม่หายขาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่มียาอะไรที่มันจะย้อนกลับให้ความรุนแรงเนี่ยมันลดลงได้ด้วยนะคะคือยาเนี่ยมันมีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นยาที่เหมือนกับว่าพอแบบประคับประคองให้คนไข้แบบมีสมาธิในการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นชั่วคราวแต่ว่าโรคเนี่ยมันก็พัฒนาไปตามวันเวลาที่มันผ่านพ้นไปอ่ะนะคะยิ่งผ่านไปเรื่อยๆสมองเราก็ถดถอยตามอายุอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยจริงเขามียารุ่นใหม่ๆที่ทางบริษัทยาเขาวิจัยพัฒนารุ่นใหม่ๆอ่ะมันก็เริ่มมีละแต่ว่าค่ายามันก็จะค่อนข้างสูงอ่ะนะคะเดี๋ยวนี้มันมีแบบพวกยาฉีดยาอะไรเงี้ย
0: ค
2: ือหนูลองไปเสิร์ชดูนะราคาแบบไอ้รุ่นใหม่เลยนะคะประมาณเกือบล้านบาทต่อปีอ่ะเรื่องว่าคงจะเข้าถึงยากนะคะแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็มีเอาเข้ามาเฉพาะแบบเอกชนบางแห่งอะไรเท่านั้นเท่าที่เสิร์ชดูนะคะแต่ว่ายาแพงๆพวกเนี้ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มุ่งไปที่ไอ้เจ้าขยะในสมองที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยเบต้าอะไมลอยเนี่ยมันเป็นเหมือนขยะในสมองนะคะซึ่งเขาค้นพบเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วโดยคุณหมอท่านหนึ่งที่นามสกุลอัลไซเมอร์
0: เป็นนามสกุลเลยเหรอคะ
2: โรคนี้ตามนามสกุลหมอคนนี้ใช่ค่ะคือเขาไปเจอแบบว่าผู้หญิงอายุ51ปีนะคะแล้วก็มีอาการแบบหลงผิดหึงหวงสามีทำกับข้าวไม่ได้จากที่เคยทำได้แล้วก็คิดงงคิดเงินเนี่ยทำไม่ได้เลยจากที่เคยทำได้แล้วก็ขี้สงสัยขี้หงุดหงิดอย่างหนักอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยไม่ได้แค่หลงลืมนะเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยสิ่งที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะคะแล้วก็พอเสียชีวิตลงเนี่ยคุณหมออัลไซเมอร์คนเนี้ยนายแพทย์อัลไซเมอร์เนี่ยก็ได้ทำการผ่าสมองผู้หญิงคนนี้ดูนะว่าแกเป็นอะไรตอนที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยคือตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้จักโรคนี้นะคะอันนี้มันค้นพบเมื่อประมาณปี2449นะคะก็เพราะว่าในสมองเนี่ยมันมีขยะนะคะมันมีขยะอยู่ในสมองแบบเป็นพวกโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยเกาะเหนียวเป็นคราบอยู่ในเนื้อสมองซึ่งโปรตีนพวกนี้มันเป็นโปรตีนพิษนะคะคือทุกคนมีหมดนะคะต้องบอกก่อนว่าพอเราแก่ตัวไปไอ้พวกนี้มันก็จะมีเกาะเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะแต่ว่าคนที่แบบแสดงอาการของโรคขึ้นมาเนี่ยก็คือมันมีมันรุนแรงคือมันมีเยอะมากเกินแล้วก็มันเกาะเหนียวมันก้อนใหญ่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เจ้าเบต้าไมรอยเนี่ยมันเป็นขยะที่ร่างกายเราสร้างขึ้นทุกวันในกระบวนการทำงานของเซลล์สมองนะคะคือยังตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเซลล์สมองมันก็เหมือนอวัยวะอื่นๆที่มันยังทำงานอะไรคิดนู่นคิดนี่ของมันไปอ่ะนะคะมันก็จะมีขยะเกิดขึ้นเป็นของเสียในระดับเซลล์นะคะซึ่งของเสียพวกเนี้ยค่ะจริงๆร่างกายเราสร้างขึ้นมันก็มีกลไกในการกำจัดออกนะคะซึ่งมันจะกำจัดออกเนี่ยเยอะๆเลยเนี่ยตอนที่เราหลับได้ลึกหลับได้สนิทผ่านทางระบบน้ำไขสันหลังที่มันต่อท่อลงมาเหมือนท่อระบายน้ำของเสียน่ะค่ะพอเราหลับลึกเนี่ยท่อพวกนี้มันจะขยายตัวแล้วก็ขับพวกขยะพวกเนี้ยออกมาเพราะว่าพวกเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งชนิดที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้นะคะไอ้ปกติส่วนใหญ่มันจะละลายน้ำได้มันก็ไหลออกมาก็ร่างกายก็ขับออกไปเป็นวันต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบว่าหลับไม่ได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเนี่ยแบบนอนน้อยนอนดึกอดนอนนอนไม่ดีหลับไม่ลึกเนี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าเราสะสมขยะตัวเนี้ยไว้ในสมองแบบทุกวันทุกวันทุกวัน นานมันเข้าพอแก่ตัวลงมันก็เหมือนระเบิดเวลามันก็ตุ้มเป็นโรคอัลไซเมอร์เลยนะคะแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเออเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เราเป็นอัลไซเมอร์นะคะระยะเวลาในการก่อตัวของโรคเนี่ยเกิน10ปีนะคะเกิน10ปีสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าเราเป็นตอนอายุ60อ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วมันก่อตัวมาตั้งแต่อายุสัก40แล้วแหละมันก็เริ่มแล้วแหละนะคะเออมัน10กว่าปีขึ้นไปอัพเนี่ยนะคะมันก็เริ่มมีขยะสะสมไปเรื่อยๆในสมองเราเพราะนั้นเราต้องนอนให้ดีนะคะเวลาที่คนไข้เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ลูกหลานเนี่ยจะพามาหาหมอหลังจากมีอาการไปนานสักที่เขาเก็บสถิติมาเนี่ยประมาณ3ปีถึงพามา คือเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วอะถึงพามานะคะแต่ถ้าอยู่ๆแบบว่าตัวคนไข้เนี่ยไปหาหมอด้วยว่ากลัวเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมักจะไม่เป็น คือถ้าคนรู้ตัวเนี่ยมักจะไม่เป็น คนที่เป็นเนี่ยจะบอกว่าตัวเองไม่เป็นจะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าวุ่นวายมากนอนไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะหลงผิดเยอะลูกหลานก็จะเริ่มพามาเพราะพามาเนี่ยมันจะทิ้งเวลามาหลายปีละนะคะซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยถึงไม่หายแต่ว่าถ้าเริ่มรักษาเร็วๆเนี่ยยามันก็จะชะลอความรุนแรงของโรคได้นะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการตรวจเลือดนะคะที่ดูว่าคนคนนี้มีโอกาสจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเขาก็เอาเลือดเนี่ยมาดูขยะตัวเนี้ยในสมองเนี่ยแหละค่ะก็คือถ้ามีอยู่ในเลือดแบบว่าเยอะเนี่ยแสดงว่าดีกว่าคนที่มีน้อยแสดงว่ามันถูกไหลออกมาไงคะเพราะถ้ามันไม่ไหลออกมาอยู่ในเลือดเนี่ยก็คือมันเกาะอยู่ที่สมองแต่เขาจะมีแบบรายละเอียดลึกๆอีกนะคะแล้วก็ดูพวกโปรตีนที่มันเป็นอีกตัวนึงที่เป็นขยะในสมองเขาเรียกว่าเทาโปรตีนคือไอเบต้าไมลอยด์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวนะคะที่ทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์เนาะเพราะว่าในเมืองนอกเนี่ยเขาเคยมีการศึกษาวิจัยในแม่ชีหลายร้อยคนน่ะนะคะก็คือเหมือนกับว่าทำเซ็นสัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวถ้าแม่ชีตายเนี่ยจะขออนุญาตเอาผ่าหัวสมองแม่ชีเนี่ยมาแช่ฟอร์มาลีนไว้แล้วก็จะมาผ่าดูว่าสมองเป็นอะไรยังไงเงี้ยนะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจเพราะว่าสมองของแม่ชีหลังจากเสียชีวิตแล้วผ่าดูเนี่ยหลายๆคนก็มีไอ้ขยะตัวนี้อยู่ในสมองนะคะแต่ว่าตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อะไรแสดงว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่แค่เรื่องไอ้ขยะตัวนี้ตัวเดียวนะคะอย่างเช่นในงานวิจัยของแม่ชีเนี่ยเขาก็พบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ชีโดยปกติแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์จิตใจที่สงบนะคะสวดมนต์ตื่นแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงถ้าตอนสาวๆเนี่ยแม่ชีคนที่มีการเขียนบันทึกไดอารี่ที่แบบว่ามีการใช้ภาษาที่ซับซ้อนเนี่ย คือมีการใช้สมองคิดนู่นวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ก็จะน้อยลงคือหมายว่าแม้ว่าจะเจอขยะตัวเนี้ยในสมองตอนที่เสียชีวิตไปแล้วนะ แต่ตอนที่มีชีวิตอยู่อ่ะไม่เป็นแล้วเขาก็ไปสืบต่อว่าในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็คือเราอ่ะแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่าหวังว่าเดี๋ยวจะเกษียณหรืออะไรอายุมากแล้วจะนั่งนอนสบายกินนอนๆเงี้ยก็ไม่ค่อยดีนะวิถีชีวิตแบบนี้เพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะทำให้สมองมันเสื่อมไปจริงๆแล้วมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ะมนุษย์อ่ะสมองอ่ะมันถึงจะได้คิดวิเคราะห์พูดเจรจาสื่อสารนะคะอย่างเช่นยายของตัวเองเนี่ยก็ร้อยกว่าปีก็ไม่ค่อยหลงนะมีหลงนิดบ้างน่ะแต่ว่าถือว่าสมองดีเลยเพราะว่าแบบอาจจะแบบชอบเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ย
3: คำนวณ
2: ฝึกตัวเลขคำนวณเลขทุกงวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะที่แบบว่าหรือว่าพ่อเนี่ยก็แบบว่าเกษียณมาหลายปีแล้วแต่แบบยังทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลูกต้นมนต้นไม้มันก็มีแกก็ว่าแกต้องคิดอะว่าวันนี้จะปลูกกี่ต้นจะรดน้ำได้ คือมันมีเรื่องให้ทำมันก็เลยแบบว่าโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมมันก็อาจจะถดถอยลงแต่ว่าเรื่องพันธุกรรมก็เกี่ยวนะคะพันธุกรรมมันก็เกี่ยวกับโรคทุกโรคนั่นแหละคือถ้ามีกรรมพันธุ์เป็นโอกาสที่จะเป็นก็เป็นไปได้เพราะว่ากรรมพันธุ์เนี่ยจริงๆมันเป็นทั้งเรื่องของเวรกรรมบุญบาปที่ทำมาหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวการอยู่การกินการเลี้ยงดูลักษณะการใช้ชีวิตมันเหมือนกันมันก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็มีส่วนช่วยแล้วก็หลายๆตัวก็มีงานวิจัยนะคะซึ่งสมุนไพรส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เหมือนกับว่าทำไงก็ได้ให้มีการไหลเวียนของเลือดอะไปที่สมองอะดีขึ้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หรือว่าจริงๆอะเราไม่ต้องกินอะไรแต่ว่าเราเป็นคนแบบว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะโดยที่ไม่ได้แบบมีความเครียดสูงเนี่ยนะถ้าเครียดสูงๆก็ไม่ดีกับสมองก็ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อายุมากขึ้นแล้วอาจจะเพิ่มโอกาสเป็นสมองเสื่อมได้ถ้ามีความเครียดเรื้อรังสูงแต่ว่าคิดวิเคราะห์ในที่นี้คือแบบมีอารมณ์ที่ปกติอะนะคะไอ้พวกเนี้ยเวลาเราโฟกัสไปที่ตรงไหนอะในร่างกายเนี่ยเลือดมันก็จะไปเลี้ยงตรงนั้นเยอะเวลาเราคิดอะไรเงี้ยมันก็ได้มันก็เป็นการบำรุงดูแลความจำอย่างหนึ่งนะคะหรือถ้าเราใช้สมุนไพรเนี่ยสมุนไพรที่มันเพิ่มการไหลเวียนเลือดเนี่ยก็จะทำให้มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองได้เช่นถ้าทางอายุรเวทหรือว่าทางสายการแพทย์แผนอินเดียโบราณเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกอัญชันนะดอกอัญชันเนี่ยบำรุงสมองได้คือมันเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงบริเวณดวงตานะถ้ามันไปถึงตาได้มันก็ไปถึงสมองได้เพราะว่าตำแหน่งมันใกล้กันมันไม่สมุนไพรมันไม่เลือกหรอกว่าจะไปตาไปสมองอะไรเงี้ยมันก็ไปหมดตรงนั้นนะคะหรือว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวพรมมิแต่จริงพรมมิมันจะคล้ายๆกับบัวบกนะแต่หมายก็ว่ากลไกอ่ะมันคล้ายๆกันแต่มันจะไม่ใช่พืชตระกูลเดียวกันหรอกแต่ว่าบัวบกเนี่ยก็จะเก่งเรื่องบำรุงสมองของทางอินเดียเหมือนกันแต่ถ้าทางจีนเขาก็จะใช้ใบแตกกล้วยนะคะแต่ถ้าทางจีนเนี่ยเขาไม่ถ้าไปใครเคยศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาไม่ได้เน้นอวัยวะสมองเท่าไหร
0: ่
2: หมายความว่าเวลาเขาดูแลจัดยาหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเน้นสมองนะเขาจะไปเน้นเลือดเน้นตับเน้นไตคือเขามองว่าพวกนี้มันเป็นรากฐานของการที่แบบถ้าเลือดดีอะไรก็ดีหมดอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: นะคะซึ่งจริงๆแปลกล้วยนี่ต้องเป็นใบด้วยไม่ใช่เมล็ดนะคะใบก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดกลไกมันก็จะเหมือนพวกโบโบกพวกพรมมิหรือว่าพวกอัญชันเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ขมิ้นชันนะขมิ้นชันก็มีงานวิจัยว่าถ้ากินเป็นประจำก็มีโอกาสที่จะช่วยเรื่องของชะลอการเป็นอัลไซเมอร์ได้คือมันเป็นเชิงแบบกลไกในหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาดูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลำไส้เราดีอ่ะสมองเราก็จะดีอวัยวะที่มันแบบว่าสัมพันธ์กับสมองชัดเจนเนี่ยคือหนึ่งในนั้นคือลำไส้มันเชื่อมกันเพราะว่าแขนงประสาทในลำไส้เนี่ยก็เป็นแขนงประสาทใหญ่อาจจะใหญ่กว่าสมองด้วยซ้ำนะคะแล้วมันก็จะมีงานวิจัยใหม่ๆที่เขามีการค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่มันถ้ามันมีสัดส่วนที่ดีในลำไส้เนี่ยนะคะการหลั่งของสารสื่อประสาทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีตามไปด้วยอันนั้นก็ถ้าดูแลเรื่องการกินการนอนให้ดีเนี่ยนะคะก็อาจจะหมดกังวลไปเปราะหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรทำวิจัยเยอะๆเลยเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นตำรับยาโบราณตำรับหนึ่งที่เอามาจากหมอยาพื้นบ้านถ้าหมอยาท่านนั้นยังอยู่เนี่ยชื่อตาส่วนนะคะคุณตาส่วนก็น่าจะอายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะก็คือตำรับที่ชื่อว่ากลีบบัวแดง
0: ค
2: ือดั้งเดิมเนี่ยชื่อนี้ชื่อกลีบบัวแดงนะคะแต่ว่าพอเอามาทำเป็นชื่อทางการค้าเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าอภัยบีบีที่ย่อมาจากเบรนสมองอ่
0: ะ
2: แต่ไม่ได้ใส่วิตามินบีแต่ถ้าเป็นทางวิตามินแผนปัจจุบันวิตามินบีก็เป็นวิตามินที่ซื้อมากินได้มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมองนะคะแต่ว่าอันนี้อภัยบีเนี่ยบีย่อมาจากเบรนสมองมันก็จะเป็นตำรับที่ใช้ใบบัวบกผสมกับ กลีบบัวแดงแล้วก็ผสมกับพริกไทย3ตัวอยู่ในเม็ดเดียวกัน1:1:1อย่างละประมาณ133มิลลิกรัมเม็ดนึงก็400มิลลิกรัมนะคะซึ่งการศึกษาวิจัยเนี่ยเราทำมาเยอะมากนะคะสำหรับยาตัวนี้นะคะตั้งแต่ในหลอดทดลองดูกลไกการออกฤทธิ์นะคะหรือว่าในหนูทดลองในคนที่เริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมนะคะก็สรุปได้ว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมีศักยภาพนะคะที่จะใช้ในเรื่องของการดูแลสมองทั้งคนที่เป็นไปแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าป้องกันมันดีกว่ารักษาอยู่แล้วเพราะเป็นแล้วมันไม่หายนะคะแต่ถ้าเราป้องกันมันก็มีโอกาสที่จะลดโอกาสที่จะเป็นนะ
1: คะ
2: ซึ่งสมุนไพรตำรับนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถที่จะไปลดขยะในสมองตัวเบต้าไมร้อยที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นได้นะคะมันจะช่วยขับออกตอนนอนเนี่ยแหละนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆดั้งเดิมมันเป็นยาที่เอามากินเพื่อช่วยนอนหลับแต่บางคนก็บอกกินแล้วไม่หลับนะ
1: อันนี้บอกก่อนง่วงจังเลยอ
0: ่ะอภัยบีใช่ไหม
1: อภัยบีแต่ว่าเป็นตัวที่มันมีอัญชันนะคะอาจารย
2: ์คนละตัวหรือเปล่าคะ
1: อภัยบี
2: มันจะมี
1: อภัยบี
2: ไม่มีอัญชันนะตัวนี
0: ้เหรอพี่มีทานตัวไหนมาคะเนี่ย
4: ตัวที่เป็นกระปุกขาว
0: มันจะเป็นอัญชันต่างหากใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่อัญชันต่างหากแล้วก็มีมะระขี้นกต่างหากมะระขี้นกเนี่ยมันใช้คำว่าบีเมลอนบิตเตอร์เมลอนอันนั้นก็คนชอบสับสน
1: อ๋อถ้าอัญชันในต่างหากใช่ไหมตัวใหม
0: ่ดิฉันเคยทานอัญชัน
1: แต่อภัยบี
2: อภัยบีจะเป็นแถบชมพูซึ่งใช่บางคนก็ง่วงจริงบางคนแบบกินคำหลายๆคนจะถามว่ากินตอนไหนดีเนา
0: ะ
2: คือบางคนกินเช้าก็ง่วงบางคนกินเช้าไม่ง่วงไปกินเย็นง่วงอย่างเงี้ยต้องลองสลับดูต้องลองสลับดูไปมา
1: แป๊บเดียวง่วงหลับแล้วหลับลึกค่ะหลับแล้วตื่นทีเดียวตอนเช้าเลย
2: ค่ะ
1: สบาย
2: แล้วก็งานวิจัยในหนูนะคะก็น่าสนใจตรงที่เขามีการฉีดยาให้มันเป็นอัลไซเมอร์นะคะก็คือฉีดขยะตัวนี้แหละเข้าไปในสมองโดยตรงก็เพราะว่ามันช่วยลดขยะตัวนี้ในสมองได้นะคะหรือว่าไปฉีดยาอะไรสักอย่างให้มันกลายเป็นความจำเสื่อมไปชั่วคราวอย่างเงี้ยก็เพราะว่าถ้ากลุ่มหนูตัวนั้นเนี่ยมันได้ตัวยาตัวนี้เข้าไปอภัยบีเนี่ยมันจะจดจำเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นคือเขาก็มีการทดสอบในโมเดลหนูเกี่ยวกับพวกอัลไซเมอร์อยู่นะคะแล้วก็มันช่วยลดฮอร์โมนความเครียดในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองส่วนที่ดูแลความจำนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์สมองนะคะพอมันไม่มีขยะเยอะสมองเราก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็มีงานวิจัยในหนูที่ทำให้มันเกิดความเครียดเรื้อรัง
0: ค่ะ
2: ก็คือเอาหนูมาขังใส่กรงเป็นเวลาประมาณสักเดือนครึ่งนะคะแต่ว่าหนูมันอายุสั้นเนาะเพราะนั้นขังมันเดือนครึ่งเนี่ยบางทีอาจจะคิดเป็นนับเป็นหลายปีกับชีวิตมนุษย์ที่จะเผชิญกับความเครียดนะคะซึ่งเขาก็ทำให้มันเกิดความเครียดเช่นทำให้มันนอนผิดเวลาทำให้งดน้ำงดอาหารกินน้อยไม่เป็นเวลาหรือว่าเอามันไปขังคงเปียกๆอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วให้มันเครียดจนสมองเสื่อมเอ๋อไปเลยอะไรเงี้ยเขาค่ะใช่จริงคือมันทำให้เกิดภาวะนั้นแล้วก็ทำให้หนูเกิดภาวะซึมเศร้าคือเขาดูยังไงคือเหมือนกับว่าถ้าหนูมันเกิดภาวะซึมเศร้าอ่ะเวลาเอามันไปตกน้ำอ่ะมันจะยอมตายอ่ะมันจะไม่แบบตะเกียก

0: ตัวต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงนะคะอย่างยาที่มันเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่สมองแบบนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดด้วยนะคะเพราะนั้นบางคนอาจจะมีเรื่องของปวดหัวได้นะในบางคนซึ่งเราต้องลองลดขนาดยาลงคือสมมุติฉลากเขาให้กินเช้า2เย็น2แบบเนี้ยถ้าเรากินแล้วมีปัญหาเราลองลดขนาดยาลงนะคะหรือว่าเราลองเปลี่ยนมื้อสมมติกินเย็นแล้วไม่ดีลองไปกินเช้าไหมถ้ายังเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ต้องกินแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไปอ่านเอกสารกำกับยาเนี่ยอย.เขาจะให้เราใส่ข้อกำหนดต่างๆค่อนข้างเยอะเช่นระวังการกินร่วมกับยาโรคประจำตัวยานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะบอกว่าไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร่คือยาตัวเดียวที่ไม่ให้กินเพราะไม่ให้กินกับยาตัวนี้คือคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติเร็วแล้วกินยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินคือกินยาแรงอยู่แล้วตัวเนี้ยจะไม่ให้กินยาตัวนี
1: ้
0: เพราะว่ามันอาจจะเพิ่มฤทธิ์กันนะคะแต่ถ้าเป็นกินยานอนหลับอยู่มันก็อาจจะเสริมฤทธิ์กันเรื่องของทำให้ง่วงมากขึ้นหรือมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ข้อห้ามนะคะหรือว่ายามันมีฤทธิ์ลดความดันลดไขมันอ่อนจากฤทธิ์จากตัวยานะคะเขาก็จะอาจจะระวังให้กินร่วมกับไม่ให้กินพร้อมกับยาลดความดันลดไขมันอะไรเงี้ยแล้วก็เลี่ยงไปคนละมื้อกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้น
0: ก็วันนี้ก็มีฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันกินอะไรก็ต้องดูตัวเองด้วยเพราะว่าบางคนมีโรคประจำตัวกินยาประจำก็จะต้องดูด้วยนะคะเอาให้เหมาะสม
3: บางถ้าจะให้ดีเนาะปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาก่อนที่เราจะซื้อก่อน
1: ใช่ชัวร์ที่สุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ค่ะช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ร้อนหิวน้ำไม่มีเหงื่อหายใจไม่ทันเคลื่อนไส้ไม่ไหวแล้วจะเป็นลมนี่คืออาการลมแดดหรือฮีทสโตรกที่อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหน้าร้อนนี้ป้องกันตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบผู้ป่วยให้รีบช่วยลดอุณหภูมิร่างกายแล้วโทรเรียกรถฉุกเฉิน1669
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคว
6: ิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 13นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึง AM 819 891และเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะ
3: ค่ะ
1: ค่ะส่วนช่องทางออนไลน
3: ์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้มี1สายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณสุชาติจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณจัดรายการและอาจารย์อาสาลาครับ
0: ค่ะ
7: ขอเรียนถามอาจารย์ว่าการทานถาวันเปลี่ยงแก้ปวดเนี่ยเราแกะแคปซูลทานได้ไหมครับละลายน้ำ
0: ได้ค่ะแต่มันก็มีรายงานว่าบางคนมีผลระคายเคืองทางเดินอาหารแต่พบน้อยกว่ายาแก้ปวดแผนปัจจุบันแต่คิดว่าส่วนตัวมองว่ากินได้นะเพราะว่า อย่างถ้าเอาตามโบราณเลย

0: เขาก็ใช้เถามาต้มเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำกินอย่างเงี้ยเนาะก็มันก็ไม่ได้ใส่แคปซูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองชงดูทำไมถึงไม่อยากกินจากแคปซูลนะคะ
1: คือผมเคยทดลองเอาแคปซูลมาละลายน้ำดูมันช้ากว่าจะละลายฮะคือเวลาผมทานอยากให้ออกเร็วๆฮะแต่ผมทานพร้อมอาหารนะฮะจะทานละลายพร้อมกับนมหรืออะไรอย่างเงี้ยกินพร้อมตัวเหลืองอะไรน้ำนมตัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วลองแกะดูแล้วมันละคือแสดงว่าเคยลองกินมาแล้วถูกไหม
1: ผมเคยลองเอาตัวแคปซูลมันมาละลายน้ำอยู่อ่ะมันไม่ทันใจก็จะละลายก็เลยแกะให้มันเร็วๆหน่อย
0: ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกินยี่ห้ออะไรล่ะคะที่เคยแกะเอาแคปซูลมันละลายน้ำดูไม่ใช่ของไพรเวทใช่ไหม
1: ไม่ใช่ของไพรฟูเบกครับ
0: คืออย่าขออนุญาตโปรโมทของตัวเองเลย
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นยาที่โรงพยาบาลเขามีให้ฮะ
0: คือจริงๆอ่ะคิดว่าละลายช้าเร็วเนี่ยลิตรมันคงไม่ได้ต่างกันมากเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแคปซูลของไพรฟูเบกเนี่ยจะเป็นเกรดเจลาตินดีมันจะมีความละลายน้ำได้เร็วมากทำให้ยาออกฤทธิ์ได้เร็วแต่ว่าจริงๆก็แล้วแต่คนไข้สะดวกเลยถ้าเกิดว่าเราแกะละลายน้ำแล้วไม่ปวดท้องไม่ระคายคออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องนี้เยอะนะหมายก็ว่ายามันไม่ได้กัดกระเพาะหรืออะไรรุนแรงขนาดนั้นก็ลองดูได้ค่ะ
1: แต่ผมส่วนใหญ่ทานเพราะอาหารนะ
0: จ้ะ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ
0: ไม่เป็นไรก็ต้องสังเกตตัวเองไงไม่สามารถรับประกันได้ 100% เพราะว่ารายงานเรื่องผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารเนี่ยมันก็ยังมีรายงานอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะนั้นแสดงว่ามันอาจจะมีโอกาสเจอขึ้นได้ในกับบางคนค่ะ
1: แล้วการทานขมิ้นชันให้ได้ผลดีเนี่ยควรทานยังไงฮะ
0: กินหลังอาหารค่ะยาถึงจะดูดซึมดีกว่าตอนท้องว่าง
1: นั้นก็บอกกินควบกับพริกไทยดำด้วยก็จะดีใช่ไหมฮะ
0: คือถ้าอยากให้ยามันเข้าเลือดเยอะๆอะค่ะการกินพริกไทยดำอ่ะมันจะบูสต์ยาเข้าเลือดได้มากขึ้นหมายความว่าเราหวังผลจะให้พริกจะให้ตัวขมิ้นชันมันไปลดการอักเสบที่อวัยวะอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันออกฤทธิ์แค่ตรงแถวท้องเราหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอารักษาโรคอะไรถ้าเกิดเราจะเอารักษาแค่โรคกระเพาะลำไส้กดไหลย้อนเนี่ยจริงๆพริกไทยอาจจะไม่ใช่ของจำเป็นอาจจะร้อนเกินไม่เหมาะกับคนคนนั้นได้ซ้ำถ้าเกิดสมมติว่าจะกินรักษากระเพาะกดไหลย้อนเนาะก็ยิ่งไม่เหมาะเลยเอาพริกไทยมาใส่อย่างเงี้ย
1: ครับแล้วคำถามสุดท้ายนะครับใบบัวบกกินพร้อมกับน้ำดอกอัญชันนี่เป็นไรไหมฮะจะช่วยอะไรได้บ้าง
0: กินพร้อมกันได้แต่ว่าสองตัวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เหมือนกันตรงที่มันอาจจะลดความดันเดินอ่อนกับขับปัสสาวะคือถ้าเราไปกินเข้มข้นมากไปกินต่างน้ำมันก็อาจจะทำให้เราฉี่บ่อยหรือว่าความดันตก
1: ไม่เข้มข้นมากนะฮะกินพอดีพอดี
0: คือข้อมูลคำถามแบบนี้มันไม่มีในตำราบอกไว้หรอกเนาะฉะนั้นมันก็ตอบตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามคำแนะนำว่ากินกินได้แต่ว่าต้องสังเกตตนเองถ้ากินแล้วมันไม่ใช่ข้อห้ามในการที่ห้ามกินร่วมกันคือกินได้แต่ว่าถ้าเรากินแล้วมันผิดปกติไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดที่แก้วแรกนะหมายว่าถ้าเราไปกินทุกวันแล้วอยู่ความดันเราลดเกินเวลาเราลุกเร็วๆแล้วเราวูบอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ที่เรากินมาเริ่มมีปัญหาแล้วก็ต้องหยุดบ้างแต่ถ้าเรากินแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็คือไม่มีปัญหา
1: ครับแล้วเกสรบัวนี่จะช่วยอะไรได้บ้างฮะกีบบัวแดง
0: กีบบัวแดงใช่ไหมกีบบัวแดงก็ช่วยบำรุงสมองนี่แหละแต่ถ้าเป็นดีบัวพวกนั้นจะเอาไปใช้ในเรื่องของขยายหลอดเลือดหัวใจ
1: เกสรบัวนี่ใช่ดีบัวไหมฮะ
0: ดีบัวคือขั้วเขียวๆในเม็ดบัวค่ะ
2: ที่ขมๆหน่อย
0: แต่ถ้าเกสรหมายถึงว่าละอองเกสรในดอกไม้เก เกสรบัวส่วนใหญ่มันก็เอาไปอยู่ในพวกตำรับยาหอมไม่ค่อยใช้เป็นยาเดี่ยว
1: ๆคือผมมีชาชงเกสรบัวเขียนว่าเกสรบัวฮะ
0: ก็อาจจะมีฤทธิ์แบบคล้ายๆตะกรุดอาจจะมีฤทธิ์คล้ายๆยาหอมนะคะแต่ว่าฤทธิ์อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นเป็นยาได้อ่ะ
1: คือ
0: มันก็จะมีฤทธิ์สงบระงับอะไรพวกเนี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็บอกเขาเขียนได้ว่าบำรุงหัวใจ
0: ก็มีส่วนช่วยได้มีส่วนช่วยได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นรสเย็นอ่ะรสเย็นขยายหลอดเลือดอ่อนๆ อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสลับมาที่คำถามทางออนไลน์บ้าง
3: ค่ะ
2: คุณพัทรพรค่ะถามอาจารย์ว่าถ้าเป็นความดันสูงทานยาประจำอยู่แล้วจะทานอภัยบีได้ไหมคะ
0: ถ้าความดันคุมได้ดีไม่มีปัญหาหมายความว่าความดันปกติเนี่ยค่ะก็กินได้นะคะ
3: ก็สำหรับใครที่อยากจะสอบถามนะคะเรื่องของสุขภาพสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
2: คะ
3: เรายังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาค่ะ
2: ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่
3: ะ
2: ตอนนี้
3: ระหว่างรอสายเราไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ค่ะ
2: ค่ะค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะบอกว่ารับฟังจากอำเภอเมืองราชบุรีนะคะ891ชัดเจนดีตอนนี้มีฝนตกแล้วนะคะคุณพิสมัยก็บอกว่าฝนตกหนักที่ดำเนินสะดวกราชบุรีนะคะ
3: มีคำถามจากคุณสุดที่นี่เดี๋ยวขอพักคุณสุดที่นี่ก่อนนะทางออนไลน์ไปทางบ้านก่อนค่ะจากน้องแขมกรุงเทพนะคะคุณเอ็มออนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณเอ็มออนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณเอ็มออน
4: ค่ะ
3: เสียงเบาไหมคะเสียงเบาค่ะเสียงเบาสวัสดีค่ะ
2: เสียงเบามากเลยนะคะตอนนี้
3: เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะคุณเอ็มออนถ้าได้ยินเสียงแล้วพูดดังๆนะคะไม่ต้องใช้สปีกโฟนนะคะยกหูคุยนะคะ
4: ม
3: ัน
4: เป็นโทรศัพท์บ้านนะคะ
3: ค่ะคุยโทรศัพท์บ้านเสียงได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินค่ะ
3: โอเคดีมากค่ะ เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
4: คือดิฉันซื้อไอ้ลากอะไรนอลากเถาลางแดงค่ะเถาลางแดงซื้อมา10กว่าปีแล้วค่ะไม่รู้จะทำไรตอนนั้นซื้อมาก็ไม่จำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาทำไร10กว่าปีแล้วค่ะซื้อที่ร้านเจ้ากรมเปิดแล้วค่ะครึ่งโลประมาณ80บาทเขาพอทำไรได้คะเถารางแดงค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วหนูไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพยานะคะว่ามันจะมีเชื้อลงเชื้อราอะไรอยู่ในนั้นที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าควรจะทิ้งไหมคะพี่แต่ว่าโดยสรรพคุณเนี่ยมันใช้เรื่องของลดความดันนะคะขับปัสสาวะแก้กระใสเส้นแบบแก้ปวดเมื่อยพวกนี้นะคะ
4: คงจะเป็นเหมือนนั้นนะคะดิฉันซื้อมาแล้วดิฉันจำไม่ได้ว่าตอนนั้นซื้อมาทำไม
3: แต่มันนานมากแล้ว
2: 10กว่าปีแล้วเนาะเราก็กลัวเรื่องของเชื้อรา
4: ถ้ามันไม่มีเชื้อราถ้าไม่เห็นมีเชื้อรานะคะ
0: ไม่เรามอง
3: มันมองไม่เห็นนะ
0: ความคือบ้านเรามันอากาศร้อนชื้นเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยเวลาเราใช้วัตถุดิบเก็บเกี่ยวมาทำยาเนี่ยเราไม่ใช้วัตถุดิบที่เก็บนานเกินขนาดนี้แน่นอน
4: เหรอคะ
3: มันเก่าไปไหม
0: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
4: แล้วอีกอย่างนึงค่ะไอ้ต้นน้ำนมราชสีห์นะคะ
0: ค่ะ
4: ได้ยินว่าดร.ต้อมบอกว่ามันแก้หูดแล้วก็แก้หูดแล้วก็ทาเนื้องอกอะไรเงี้ยค่ะติ่งเนื้องอกอะไรเงี้ยมันทานอันนี้ไม่ทราบว่าเขาใช้ยังไงคะแล้วต้นนิดเดียวมันจะมียางเหรอคะ
0: ต้นนั้นอยากเอามาใช้ในเรื่องของ
4: ทาหูทาหูแล้วก็ติ่งเนื้อนะคะติ่งเนื้อเล็กๆเลยค่ะ
0: คือยางมันอ่ะกัดได้แต่หนูไม่รู้ว่าต้นที่บ้านเนี่ยค่ะเราลองหักกลางลำต้นดูว่ามันยาวออกมาไหมแล้วเราก็อาจจะ สวมถุงมือป้องกันไว้ก่อนไหมอันนี้ไม่มีประสบการณ์การใช้โดยตรงเน
4: า
0: ะ
4: ด้านเล็กๆการเล็กๆค่ะ
0: ค่ะค่ะก็คือหนูเนี่ยไม่เห็นภาพแบบจริงๆหรอกหนูก็อ่านหนังสือเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันหมายความว่าคนไข้เอาไปใช้หรือคนอื่นฟังอยู่แล้วมันจะปลอดภัยเนี่ยก็คือแล้วเรามีต้นนี้อยู่เนี่ยเราหาถุงมือใส่ก่อนแล้วเราก็ลองหักจากต้นสดแล้วเราก็หาอะไรไปรองยางมันถ้ามันมีอ่ะนะมันก็เป็นสีขาวขุ่นๆข้นๆนั่นแหละแล้วเราก็หาคัตเติ้ลบัตเนี่ยเอาวัสลีนทารอบบริเวณหูดก่อน
4: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าไม่ให้มันไปกัดเนื้อดีอ่ะก็คือเอาขี้ผึ้งวัสลีนอ่ะทารอบเนื้อหูดเนื้อดีก่อนก
4: ็
0: ค่อยเอายางตัวนั้นน่ะแป้มบริเวณเล็กๆนะคะอย่าให้ไปเลอะบริเวณผิวหนังที่ปกติเพราะว่ามันอาจจะแสบร้อนพุพองขึ้นมาได
4: ้
0: ซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าไปหาหมอแผนปัจจุบันน่ะเขาไม่แนะนำให้ทำเท่าไหร่นะ
4: ค
0: นไข้อาจจะพิจารณาเองเช่นถ้ามันเป็นแถวๆเนื้อหนาๆแถวเท้าอาจจะลองได้แต่ถ้ามันเป็นใกล้บริเวณที่แบบใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำให้ไปทำหรอกค่ะจ้ะเพราะว่าไม่มีใครรับผิดชอบเดี๋ยวไปทำแล้วเป็นอะไรมา
4: แล้วอย่างแห้งนะคะอย่างแห้งที่เขาแห้งแล้วเขาบอกมาแช่เหล้าอะค่ะเขาจะทำอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยน้ำนมราชสีเขาจะเอามากินต้มกินนะคะแก้ละลายเสมหะละลายเสมหะหรือว่าในผู้หญิงแบบต้มกินเพิ่มน้ำนม
4: อย่างแห้งเหรอคะอ๋ออย่างแห้งอ่ะมาต้มเหรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าต้นส่วนใหญ่ถ้าต้มเขาใช้ต้นสดนะใช้ใบอะไรเงี้ย
4: แล้วที่เขาบอกว่าแห้งแล้วดองเหล้าอ่ะมาทำอะไรคะ
0: อันนี้หนูไม่มีข้อมูลเลยค่ะไม่อันไหนไม่รู้ก็ไม่อยากเดาแบบตอบไปอะค่ะ
2: ค่ะ
3: นะคะ
0: แต่ว่าไม่น่าจะนิยมมาดองเหล้านะคะ
4: ค่ะอ๋อ
2: ค่ะ
4: ดิฉันก็ไม่รู้จักนะคะเพิ่งจะเห็นเนี่ยไอ้ต้นน้ำนมราชสีขอเข้ามานะคะ
2: ค่ะ
4: ค่ะ
2: ค่ะ
4: แต่แล้วอย่างถ้าสมมติว่าเราเป็นไอ้ที่ตรงขมับมันเป็นเส้นเลือดปูดๆขึ้นมาเงี้ยมันจะเป็นอันตรายเลยไหมคะ
0: ขมับเป็นเส้นเลือดปูดๆเหรอ
4: ค่ะ
0: คิดว่าไม่อันตรายร้ายแรงที่เราต้องไปพวักพวงนะ
4: เหรออ
0: าจจะเป็นแบบว่าใช่ผิวหนังเราบางลงมันก็เลยเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นแต่โดยปกติเนี่ยเราก็คือถ้าเป็นในมุมมองการแพทย์แผนโบราณเนี่ยคืออย่าไปเครียดหรือว่าแบบความดันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุมให้ดี
4: อ๋อค่ะ
0: ไม่งั้นก็คือเลือดมันจะวิ่งขึ้นหน้าแล้วมันก็อาจจะขยายแล้วก็เสี่ยงต่อการปอดแตกค่ะ
4: อ๋อค่ะ
0: แต่ว่าในทางแผนปัจจุบันเขาก็จะมองว่าอย่าไปกังวลอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะโอเคนะคะ
4: เรื่องอีกอย่างนึงค่ะแล้วถ้าเป็นมือชาเวลายกของอะไรให้อยู่แป๊บเดียวมันก็เป็นแล้วเป็นมือชาแล้วก็เป็นนานๆจะเป็นสักฟิวอะค่ะจะต้องทำยังไงคะ
0: ก็ต้องพักการใช้งานคือเวลาที่ร่างกายเราแสดงอาการอะไรออกมาคือเขากำลังสื่อสารบอกกับเรานะเช่นมีความปวดมีการชาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ววิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องพักการใช้งานนะคะให้เขาได้พักแล้วก็บางทีกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรของเราเนี่ยมันก็เสื่อมตามอายุเนา
4: ะ
0: เราไปยกของที่มันหนักเกินกำลังกายของอวัยวะตอนนั้นเนี่ยมันก็บอกเราอะว่าต้องพักแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ๆไม่ได้ไปหิ้วไม่ได้ไปอะไรแล้วมันอยู่ๆเป็นอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติเนี่ยถ้าเอาแบบปลอดภัยเราก็เริ่มที่กินวิตามินบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปขอหมอก็อาจจะให้วิตามิน B มากินดูซะหน่อยว่ามันดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนไข้อย่าไปฝืนตัวเองเพราะว่าถ้าเราไปฝืนเนี่ยร่างกายเราก็จะสู้กลับด้วยการสร้างพังผืดแล้วทีหลังเราจะกลายเป็นนิ้วล็อก
4: แล้ววิตามินที่หมอให้เนี่ยค่ะวิตามิน B12 นะคะให้กินวันละเม็ดก่อนนะอาหารเช้าแล้วมีอีกยาอย่างไม่รู้ยาอะไรมันกินแล้วเขาบอกอ่านง่วงซึมให้กินก่อนนอนวันละเม็ดเหมือนกันตอนนี้ดิฉันก็ไม่กินก็กินแต่วิตามิน B12 ค่ะเพราะว่า ไอ้ยาที่กินแล้วง่วงซึมไม่อยากกินเพราะว่ากินแล้วมันจะดิฉันนอนดึกแล้วพอตื่นขึ้นมามันไอ้ยามันกดประสาทจะทำให้งอหัวไม่ขึ้นนะคะดิฉันก็เลยไม่กินกินอย่างเดียว
0: ก็ไปบอกหมอค้าว่าตัวนี้เรากินไม่ได
3: ้
0: หมอมีความถ้าเรากินด้วยกินวิตามิน B อย่างเดียวแล้วเราอยู่ได้อ่ะก็ยาก็ตัดไปแล้วก็ครั้งหน้าก็ไปบอกหมอว่าขอวิตามินอย่างเดียวแต่ถ้ามันแบบว่าคุมโรคเราไม่ได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนยาหรือว่าลดความแรงของตัวยาลงมา
3: ค่ะแต่ว่าอย่าลืมปรับพฤติกรรมเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคุณเอ็มออนก็อย่านอนดึกนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะโอเคค่ะคุณเอ็มออนขอบคุณมากนะ
4: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ท้ายรายการละ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็การดูแลสมองนะคะจริงๆแล้วก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะคะเพราะว่าคนเครียดเรื้อรังเนี่ยก็ทำให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการกินอยู่หลับนอนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วการนอนก็สำคัญมากมากเลยเนาะเพราะว่าแค่เรานอนน้อยไปแค่คืนสองคืนตื่นเช้ามาเราก็หลงหลงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การกินก็กินเนี่ยพวกผักผลไม้ที่มันปลอดสารพิษซึ่งมันอาจจะหายากแต่ถ้าเรากินตามฤดูกาลอะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ใช้ยาเร่งยาอะไรก็พยายามกินให้หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะดูแลเรื่องอารมณ์การกินการนอนนะคะการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้เราแบบว่าดูแลสุขภาพโดยรวมถึงสมองได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค
3: ่
0: ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: กองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอย่างปลอดภัย
16: พลตีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนายโยชน์พัดหลงขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายหลังการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาพบว่านายโยชน์ถูกดำเนินคดีในประเทศกัมพูชาในข้อหาข้ามแดนโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางกัมพูชาจะอนุมัติส่งตัวกลับประเทศไทยเบื้องต้นผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีสภาพร่างกายปกติและกองทัพภาคที่2จะนำส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวีรชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
7: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายโยชน์ชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะพลัดหลงชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกล่าวสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกระดาษทิชชู่ปนในไส้เกี๊ยวปลาย้ำผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้เต็มที
17: ่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกำชับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นสคบได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านแต่ยังไม่พบความผิดปกติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522จึงได้สั่งการให้สคบ.บูรณาการทำงานร่วมกับอย.ตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าสคบ.พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิเยียวยาทางแพ่งให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายเวสต์สตรีตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันนี้พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานว่าขาดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารประเทศหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดกระแสเรียกร้องจากสมาชิกพรรคแรงงานบางส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ประกาศแต่งตั้งนายเจมส์เมอร์เรย์หนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่โดยทันทียืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมต่อสู้กับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทน จบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
18: ต่อไปขอเชิญรับ
19: M 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
21: การยกย่องคนดีหลีกเลี่ยงคนไม่ดีเป็นการแสดงความมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นชอบการทำใจว่ากรรมของผู้ใดผลเป็นของผู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นชอบแต่การแสดงออกหรือการปฏิบัติต้องไม่เป็นแบบชั่วช่างชีดีช่างสงการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเรื่องของใจกับเรื่องของการแสดงออกจำเป็นต้องแยกจากกันให้ต้องตามเหตุผลทุกคนที่เป็นบุตุชนย่อมยังต้องการกำลังใจคือต้องการความสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นการยากนักที่จะมีผู้ไม่แยแสความสนับสนุนจากภายนอกมีความมั่นใจตนเองเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยกย่องสนับสนุนคนทำดีเพื่อให้มีกำลังใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไป
20: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
22: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
23: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
24: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
25: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
24: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
25: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
26: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
25: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
27: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
25: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
27: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
28: ไผ่
0: เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

าดกรีดสุดโทรมเสียหายให้ผลผลิตน้อยยื่นขอรับทุนปลูกแทนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ไร่ละ 16,000 บาทมีให้เลือก3เมนู1ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี2ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูปเช่นสักพยูงตะเคียนทองไม้ชนิดอื่นเช่นกาแฟโกโก้สตอที่เหมาะกับท้องถิ่นหรือจะปลูกแทนตามเมนูที่3ปรับเปลี่ยนวิถีเดิมทำเกษตรกรรมยั่งยืนลดความเสี่ยงในการทำอาชีพสร้างทางเลือกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024332222ต่อ253หรือติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

การยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ขอเชิญชวนเจ้าของผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางและคนกรีดยางรวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางขึ้นทะเบียนกับกยท.เพื่อรับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐเปิดรับขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ณการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 433 2222 ต่อ243

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ยธคุ้มครองจัดหนักสร้างสวัสดิการให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเสียชีวิตมอบค่าปลงศพแก่ทายาทที่จัดงานศพรายละไม่เกิน 3,000 บาทและจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มอีกรายละ 30,000 บาทพร้อมสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ทำร้ายร่างกายสูงสุดรายละ 500,000 บาทอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดรายละ 250,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านหรือโทร024332222ต่อ242หรือ245สวัสดิการกยธ.เพื่อชาวสวนยางดูแลใส่ใจเคียงข้างเกษตรกร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ได้พิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนำร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างกฎหมายหลายฉบับไม่แล้วเสร็จโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมติขอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่รวม34ฉบับอาทิร่างกฎหมายด้านการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตและบริการประชาชนกฎหมายล้มละลายกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายการปกครองท้องถิ่นกฎหมายกสทช.และกฎหมายเวรคืนเพื่อโครงการรถไฟฟ้าในการอภิปรายสมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว.แสดงความเห็นแตกต่างกันโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกฎหมายที่จะนำกลับมาพิจารณารวมถึงข้อกังวลว่าร่างกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญเช่นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานการปฏิรูปกองทัพและรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการเสนอให้พิจารณาขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้รัฐสภาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งด้านสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลับมาพิจารณาโดยระบุว่าอาจกระทบหลักนิติธรรมและความเท่าเทียมของกฎหมายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมจะลงมติเป็นรายฉบับหากมีร่างกฎหมายใดไม่ได้รับความเห็นชอบจะมีการพิจารณาแยกลงมติอีกครั้งว่าจะให้เดินหน้าศึกษาและพิจารณาต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม
8: ่นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่Co-working space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย Co-working space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
9: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกระจายสู่หมู่บ้านและตำบลต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาอย่างทั่วถึงสำหรับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีเครือขายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน5คันทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาพิเศษไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
12: การยกย่องคนดีหลีกเลี่ยงคนไม่ดีเป็นการแสดงความมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นชอบการทำใจว่ากรรมของผู้ใดผลเป็นของผู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นชอบแต่การแสดงออกหรือการปฏิบัติต้องไม่เป็นแบบทั่วช่างชีดีช่างสงการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเรื่องของใจกับเรื่องของการแสดงออกจำเป็นต้องแยกจากกันให้ต้องตามเหตุผลทุกคนที่เป็นบุตรชนย่อมยังต้องการกำลังใจคือต้องการความสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นการยากนักที่จะมีผู้ไม่แยแสความสนับสนุนจากภายนอกมีความมั่นใจตนเองเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยกย่องสนับสนุนคนทำดีเพื่อให้มีกำลังใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไป
11: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนน เกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
18: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
17: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555
19: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
20: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่15พฤษภาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดกระบี่เชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสมาคมและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสมาคมและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทางดังนี้ รวบรวมปัจจัยเงินสดร่วมทำบุญส่งได้ที่สำนักงานจังหวัดกระบี่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ภายในวันที่25พฤษภาคม2569ในวันเลวลาราชการผู้ประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรกรุณาแจ้งชื่อหน่วยงานชื่อสกุลที่อยู่สำหรับจะส่งใบอนุโมทนาบัตรกรณีประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือแจ้งเลขบัตรประชาชนชื่อสกุลที่อยู่และจำนวนเงินบริจาคเพื่อดำเนินการผ่านระบบ e-donation โอนเงินร่วมทำบุญโดยตรงได้ที่บัญชีวัดถ้ำเสือเลขที่บัญชี 020-43-3523-428 ธนาคารออมสินสาขาโลตัสกระบี่ส่งหลักฐานการโอนมาที่สำนักงานจังหวัดกระบี่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่หรือทางอีเมล grabi.onab@gmail.com ภายในวันที่25พฤษภาคม2569ร่วมทำบุญในวันที่31พฤษภาคม2569นำส่งปัจจัยได้ที่คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีหากประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรหรือใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกรุณาแจ้งรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและที่อยู่ของผู้บริจาคเพื่อดำเนินการผ่านระบบ e-donation วัดถ้ำเสือกระบี่ยกร่างบันทึกข้อตกลง MOA 5ฝ่ายสร้างกลไกกำกับมาตรฐานรับซื้อสกัดน้ำมันปาล์มพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันทั้งระบบนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ได้ร่วมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOA การเก็บเกี่ยวและรับซื้อทลายปาล์มน้ำมันตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส5702ถึง2562ระหว่าง5ฝ่ายประกอบด้วยจังหวัดกระบี่สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ชมรมลานเทรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมุ่งยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่ทั้งระบบโดยกำหนดแนวทางการเก็บเกี่ยวและรับซื้อทลายปาล์มให้เป็นไปตามมาตรฐานมกส5702ถึง2562เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันปาล์มทั้งนี้จังหวัดกระบี่ตั้งเป้ายกระดับอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มของโรงงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้ไม่ต่ำกว่า 20% สร้างราคารับซื้อทลายปาล์มที่สอดคล้องกับอัตราสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่า 18% พร้อมกำหนดมาตรฐานคุณภาพทลายปาล์มทุกชั้นคุณภาพเช่นเป็นผลปาล์มสุกเต็มที่สดใหม่ไม่มีการรดน้ำไม่มีโคลนทรายหรือสิ่งสกปรกไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืชและการทลายยาวไม่เกิน5เซนติเมตรนอกจากนี้จะมีคณะทำงานกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัดสำหรับร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจังหวัดกระบี่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกนป.เพื่อผลักดันความร่วมมือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเทศบาลเมืองกระบี่เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมกระบี่ Environmental Health Forum 2026นายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองกระบี่กำหนดจัดการแข่งขันวาดภาพศิลปะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมกระบี่ Environmental Health Forum 2026เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะอันจะนำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน เทศบาลเมืองกระบี่จึงขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพศิลปะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อเมืองกระบี่ที่เราอยากอยู่โดยนักเรียนจะต้องศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่โดยสมัครเข้าร่วมด้วยตนเองที่กองสาธารณสุขชั้น2เทศบาลเมืองกระบี่เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้และร่วมส่งผลงานถึงวันที่10มิถุนายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระบี่โทรศัพท์หมายเลข07562-0601ต่อ134ในวันและเวลาราชการเทศบาลเมืองกระบี่หารือและติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นของการประปาภูมิภาคสาขากระบี่คาดใช้เวลาปรับปรุงระบบราว10วันนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองกระบี่หารือร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นของการประปาภูมิภาคสาขากระบี่ณห้องประชุมศรีหนุมานเทศบาลเมืองกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นสีคล้ายชาเย็นซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระบี่ในขณะนี้โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่แจ้งว่าได้ประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคส่วนกลางเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตน้ำต้นทางเพื่อให้คุณภาพน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ10วันภายหลังการปรับปรุงระบบผลิตน้ำแล้วจะมีการดำเนินการไล่น้ำในเส้นท่อเพื่อระบายน้ำขุ่นและตะกอนที่ตกค้างภายในระบบท่อส่งน้ำซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำให้น้ำประปาในบางพื้นที่ยังคงมีลักษณะขุ่นหรือมีสีแดงชั่วคราวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสนอธรรมะประดับใจ
21: ศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่าผู้ใดมีธรรมะสามประการนี้คือความขยันความแกล้วกล้าปัญญาผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้เป็นการแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อพาตนให้พ้นจากศัตรูเมื่อทุกผู้ต่างไม่ปรารถนาจะพ่ายแพ้แก่ศัตรูจึงพึงปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัตินี้มีปัญญาเป็นความสำคัญก่อนความขยันและความแกล้วกล้าแม้ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็อาจพาให้เกิดทุกข์โทษภัยได้อย่างยิ่งแม้ประกอบด้วยปัญญาชักพาให้ล่วงพ้นศัตรูได้ปัญญาคือเหตุผลคือความฉลาดปัญญาไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมในทางไม่ดีปัญญาที่เป็นเหตุผลเป็นความฉลาดมีผลดีหลายสถานทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่มีผลชั่วร้ายแก่ผู้ใดเลยทุกเมื่อแต่ปัญญาที่เป็นแหล่เหลี่ยมมีผลร้ายหลายสถานทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแม้ว่าบางทีจะเหมือนมีผลดีก็ตาม
3: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่15พฤษภาคม2569ค่ะบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการได้ดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลครั้งที่1ระหว่างวันที่26-29พฤษภาคม2569จำนวน6ตำบลได้แก่ตำบลนาเหนือตำบลเขาใหญ่ตำบลอ่าวลึกใต้ตำบลอ่าวลึกเหนือตำบลบ้านกลางและตำบลคลองหินจึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสมพลเกตเลขาโทรศัพท์หมายเลข08-2456-9142และติดตามรายละเอียด Facebook โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่ EIAสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกอบด้วย 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรา 3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรา 5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรา 6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและ 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน3อัตราผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.โดยจะเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่7ถึง28พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่ www.opsmhesi.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเลือกตำแหน่งที่ต้องการและเลือกหัวข้อสมัครสอบทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1313ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
5: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
8: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่น ก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: ที่เมืองพรไปเที่ยวบ้านดอนงานชักราย
11: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHzดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูร
12: ณ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการร่วงเริ่มที่ละปินผืนบ้านทุกสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ครับช่วงวันที่ที่5เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2569ช่วงกับแรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่ที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2491ครับในอดีตจอมพลป.พิบูลสงครามได้เสียสละตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเป็นบำเหน็จแห่งความดีความชอบให้แก่จอมพลพิ้นจุนวันหรือตอนนั้นก็เป็นพลเอกพิ้นจุนวันด้วยที่จอมพลป.พิบูลสงครามมีความประสงค์ที่จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้นทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความไว้วางใจความจงรักภักดีของพลเอกพิ้นจุนวันที่มีต่อตนจึงทำให้จอมพลป.พิบูลสงครามกล้าที่จะทำในทริคนี้แต่การตัดสินใจของจอมพลป.พิบูลสงครามในตอนนั้นครับได้สร้างความเจ็บปวดให้ท่านก็ได้สร้างความเจ็บปวดในหัวใจให้ท่านยิ่งหนักเหตุการณ์ที่ว่าไม่เคยคิดก็ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณ6ปีจากท่านพิ้นจุนวันที่อยู่ในตำแหน่งประมาณ6ปีในปีพ.ศ. 2497ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ลุดลอยไปอยู่ในมือของจอมพลจฤทธิ์ธนรัตน์สร้างความเจ็บปวดให้จอมพลป.พิบูลสงครามท่านอยากที่จะให้เรียกว่าให้จอมพลพิ้นจุนวันอยู่มานี่จอมพลพิ้นจุนวันต้องเสียตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไปให้กับจอมพลจฤทธิ์ธนรัตน์นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับวันนี้เมื่อวันที่15มีนาคมพ.ศ. 2499ครับเป็นวันที่ท่านผู้เนี่ยครับที่ผมจะเลยกล่าวรายละเอียดท่านบ่เอ่ยชื่อก็ได้รู้จักดีนะครับนั่นก็คือจูเลียตซีซาร์เป็นวันที่ทางรัฐบาลได้ประหารชีวิตจูเลียตซีซาร์ถึงเป็นนักรบมาว่าวันที่ที่ว่ามีนาคม2499จูเลียตซีซาร์เป็นนักรบและเป็นรัฐบุรุษชาวโรมันนะครับชาวโรมันตุกประหารชีวิตถึงได้รับยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์วาทะที่หลายๆท่านจำได้กับวาทะของ

0: เป็นบิดามารดาโดยมีหน้าที่เลี้ยงดูอบรมทั้งต้นให้สมาชิกด้วยความรักให้บุตรเติบโตอยู่ในสังคมใดนับได้ว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมเป็นสถานที่แห่งแรกที่อุ้มชูสะสมความดีทั้งสะสมความดีสะสมความรู้และวัฒนธรรมต่างๆให้แก่บุตรได้รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวและต่อสังคมแต่ปัจจุบันสภาพสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปบางคนครอบครัวเกิดปัญหาขัดแย้งเมื่อไล่ครอบครัวขัดแย้งกันก็ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมานะครับดังนั้นสหประชาชาติหรือว่าสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศในวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันครอบครัวสากลสำหรับประเทศไทยเรานี่ครับเราจับอยู่แล้วกับวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาประคับประคองคนในครอบครัวอายุยังจบทุกนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องวันครอบครัวนะครับมาคนประเทศไทยเรานี่ก็เรียกครอบครัวนี่แบบขยายคนไทยเรานี่ครอบครัวแบบขยายก็หมายถึงว่ามีปู่มียาหรือมีตามียายอยู่กับพ่อแม่ด้วยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นครอบครัวเดียวหมายถึงว่ามีพ่อแม่แล้วก็มีลูกปู่ย่าหรือตายายก็อยู่คนละแห่งกันพอมีบ้านมีลูกเริ่มพอมีบ้านมีลูกมีครอบครัวก็ออกไปแต่เมื่อก่อนนี่อยู่ด้วยกันนะครับในครอบครัวพออยู่ด้วยกันนี่ก็เรียกใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ลูกปู่ย่าหรือตายายนะครับเมื่อเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เราเรียกครอบครัวกันใหญ่ปู่ย่าหรือตายายนี่คอยเป็นลูกเป็นตาให้ลูกล้านได้ประพฤติตนเป็นคนดีอายุในที่ในธรรมไม่ให้ลูกล้านนี้ออกนอกลู่นอกทางแต่ว่าปัจจุบันนี้พอเป็นครอบครัวเดียวนี่เราเว้นอยู่แล้วครับพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาไม่ได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดวันบางทีก็ได้พบลูกครั้งบางคนไม่ได้พบเลยตอนเช้าก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนหรือว่าลูกไปทำงานคำนี่จึงได้มาพบกันพบแล้วบางทีมาถึงลูกลับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเสวนาในครอบครัวคือสร้างความมากเอิ้นไปนิดหนึ่งเลยปล่อยก็เรียกว่าบางทีก็เป็นหน้าที่ของผีเหลืองเรียกเป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนพ่อแม่ไม่ได้มีโอกาสได้อบรมทั้งจนไม่ได้มีเวลาพูดคุยกับลูกแต่เมื่อก่อนนี้พ่อแม่ไม่อยู่ไม่รู้ผมก็เรียกมีตายายอยู่เรื่อปู่ย่าอยู่ก็ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเลยทำให้ปัจจุบันนี้เป็นก็อยู่ในความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคงไม่ว่าครอบครัวนี่ครับถ้ามีลูกมีล่าแล้วบางทีก็ลูกไปติดยาบ้างลูกไม่ไปโรงเรียนบ้างลูกไปเกเรบ้างพ่อแม่ก็บางทีไม่มีโอกาสได้รู้ได้เห็นได้ปราบได้ป้องกันตั้งแต่ตอนนะครับนี่คือความมากขึ้นเกิดความมากขึ้นกับปัญหาขึ้นตามมานะครับทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือปัญหาทำให้ครอบครัวเปราะบางนะครับครับเอาละครับให้ท่านได้ติดตามระวังนั่งทวีพรเทพต่อจากเมื่อวานครับกับติดตามระวังครับ
1: แก้แบบไหนอ่ะโอ้นี่มึงด่ากูแล้วเออก็เร็วไปเร็วได้หมากอ่ะมึงกลับไปจะดีกว่าได้กูห้ามเดินถนนสายนี้เออทีหลังผมไม่เดินแล้วครับผมไม่เดินแล้วทองจัดการมันด้วยไปดีกว่าจะไม่อยากดูหน้าคนจนนะเป็นสาบไปดีกว่านะนุ้ยแต่ไปเลยเราต้องยอมยิ้มแล้วก็ยิ้มเพื่อนเขาจ่ายภาคเราจ่ายตีนคือไม่จ่ายตีนนี่ชัดค่อยเดินไปเลยเราไปกันดีกว่านุ้ยโยเดี๋ยวเผื่อหน้าเหลืองมันจะโยทำเลยไปดีกว่าเดี๋ยวเร็ว ีไปนะ

0: อ่ะอีไปนะไปบ้านกับนี่ยกขึ้นไปบ้านก็ขี้อย่างนี้ยังพออย่างแม่ไหมยังกับจะว่าแม่ใจแล้วโอ้นี่พอแม่ทุไม่ชอบมั้งเหรอฮะใจกับทุไม่รู้จักคำว่าไหวคนมั้งนี่ทุรอไหมทุมาหนังกูกางเคยนี่น่าต้องกับอย่าว่าหน้าเลยโอ้ยมาครับครับปีท้องได้มึงขอเลยยกขึ้นไปไปล่ามาไหว้ตรงไอ้หนูจะอีตั้มเดี๋ยวมึงไหว้ทินคู่ก่อนตรงมึงไปไอ้ยาให้ต้องมึงอย่าไปจะไปพรำเดี๋ยวบอกล่าหนังเฉยๆมึงหนังเฉยๆไอ้ตัวนี้ต้องลืมโจ้กันปนี้แล้วโจ้กำคลิปปนี้ห้าเหลือปนี้อมพรำกันจริงว่าเหลือแม่ตัวนั้นมีโจ้ไอ้ต้องอย่ามั่งกูกล่าวแล้วเดี๋ยวมึงไหว้กูก่อนนะอ๋อมาแรงไรแบบโอ้เฮ็ดอยู่แรงเลยว่าไหวเลยครับครับครับครับแต่มึงต้องไหวลังทีนภาษาเนี่ยกูเยียบขี้ม้าแล้วจ้ะนี่ขี้ม้ากำลังเล็กขึ้นอยู่ทางว่างทีแล้วมึงเยียบไปลงบนขี้มึงไหวลงบนขี้ม้า
1: ครับ
0: แต่ไม่ไหวกูไม่ไปคำมันแบบนี้กับคือไอ้เรื่องไหวนี่กับมันน่าพลื้มไหมจ้ะใส่ไม่ไหวเจ็บไม่ไหวกูเสียบคอไอ้ปีนี่เบื่อเลยก็บ่มันกี่คนแล้วบ่มึงนี่กูแทงกับคิดแล้วไอ้โลกมามึงไม่ไหวกูแล้วกูไม่ไปพึดอ่ะถ้าไหวจริงๆนะอย่าให้ได้เผื่อหน้าเรื่องเราอย่าไปอ่ะแค้นไปอ่ะจำกล้ามเนี่ยว่าจะแข็งจริงมั้งว่าจริงๆนะใช่หรือจะว่าอีไปนั่นจริงให้ได้ประกบเต้าเจอว่าวเลยจักที่ใหญ่ขิงกูกันเนี่ยไอ้แค่ชายนับชื่อเลยหน่อยเออหันนั้นในจุ่มผู้ไปจะร้องไปล้างเงินใช้ไม่ได้วายหนีมั้งวายแง่งมันก่อยต่อยมันเนี่ยมิ้งปัจจุบันกล่าวไอ้ขี้ต่อยพอไม่ใจถึงรู้หายจักที่ใหญ่ได้หลูกูกล่าวดีเออจะไปกันกับเท้าชื่อไอ้ปันก่อนในเรื่องราวแบบนั้นกูก็เลยจะตายกูไอ้เลยไปลาดแต่กินหลูมินไปละรู้อยู่แล้วว่าเจอเราแล้งกี้ในยักษ์พื้นหลูกูอะไรบอกเจอมึงจึงกี้แท้ก็ต้องเรียกไอ้ทำกรองเลยไปเนี่ย

0: ็นพ่อเป็นแม่ไปคะ
1: เออว่าไงนะขวัญนี่ลูกมาเกิด
0: ใช่เลยกับลูกฝันค่ะ
1: ขวัญไงลูกเอามาแก้ดูที่มันออกตัวไหนมั่งเห็นน้ำมันอยู่จ้าควันเห็นน้ำมันเลขเจ็ดถูกไหมแกนุ่งกับรำในเรื่องเบื่อเตรียมจุ๊บ
0: ควันว่าไงลูกเมื่อคืนน่ะก็ลูกฝันเห็นพินจ้า
1: ควันเห็นอะไรนั่นลูก
0: เห็นพินไปค่ะเด็ดพ
1: ่อพินไหนอ่ะ
0: ก็พินในลูกฝันนั่นคือเครื่องดนตรีอย่างนิดหนึ่งมาลูกเห็นลูกรักเขามากรักพินอันนั้นมาก
1: เออเมื่อขวัญแล้วลูกอยากได้พินที่ลูกฝันเห็นนั่นแหละ
0: ใช่เลยค่ะ
1: เออถ้างานลูกอยากได้ก็มันมีปัญหาลูกก็อยากได้เมื่อไหร
0: ่แล้วแต่ไปค่ะเด็กพ่ออ
1: ืมพ่อจะประกาศให้ใครไปหาพินมาให้เอ้ยนายพูดกราบจะไหวผมก็ไม่เอะควรไม่ควรเลยแต่พูดลนทุนลนกล้าพระองค์ท่านจะมีกระเจ้ารับจ้างอย่างไรแล้วแล้วแต่พระองค์จะรับจ้างอย่างไรเราอยากที่จะถามนายพูนนายพูนนั้นเคยรู้จักพินประเภทเครื่องดนตรีไหมรู้จักกับเครื่องดนตรีทุกชนิดจะแสดงว่านายพูนรู้จักทั้งนั้นรู้จักหมดกับเครื่องดนตรีมีกี่ชนิดนายพูนไล่ชนิดกับสำหรับเครื่องดนตรีมีไล่ประเภทดนตรีไทยดนตรีรังดนตรีจีนอู้ลุยเออจะได้ว่านายพูนี่เคยรู้จักจริงๆได้ด้วยรู้จักจริงครับเครื่องดนตรีมีประเภทที่แพงที่สุดและถูกที่สุดชนิดที่แพงก็มีนายพูนมีครับราคาเท่าไหร่นั้นนายพูนที่แพงที่สุดนะผมเป็นแจ้งๆก็ยังกินเดียวก็ขนาดนั้นอยู่แล้วครับโบแกนโบคีย์บอร์ดเป็นแจ้งครับอิเล็กทรอนิกส์เลยฮันดนตรีควายรังเบสกีตาร์จัมเป็ดจะกูปูนจะเลยวะลุยดนตรีไทยกับเจนปีจอกรุ่ยระนาดของวงถ้าประเภทจอดวงกรุ่ยก็เป็นดนตรีจีนคิมของจีนแล้วไหนนายพูนที่ถูกที่สุดกวดเปล่ากับกวดเล่าเปล่ากับปีบรายอันในทุกลงทุนหาทิพย์ทางครบแล้วเพราะเป็นเครื่องดนตรีด้วยนายกับก้องคนเมาเมาไรหรอในปีแรกกับกวดเปล่าบึมนางขอบจอนจอมรุ่งกันอยู่อันนี้ก็แค่กัน

0: เอาผมร้องเพลงนั้นเปิ่มใจเอื้อกันเพื่อจำใจได้ไหมอันก็จำรับก็กุ่นเมาเออนายพุนไปช่วยหาพินมาให้เราสักอันนายพุนนะที่ลูกของนั่นน่ะแล้วถ้าตั้งบ้านของใครเรือนของใครมีพินอยู่จะตั้งเป็นคนจนก็พาเขามาด้วยจะให้งานเขาทำจะให้รางวัลเขาอย่างล้ำค่าแต่ถ้าบันนั้นกราบกราบไหว้บังคมเราเผื่อห้าพินมาให้องค์ยิ่งอุชาเร็วๆนี้กราบไหว้บังคมเราผมเลยมาแหมโชคดีนายพุนโชคดีนายพุนผมลาก่อนกับองค์ยิ่งเขาโชคดีนะคะนายพูนครับเออไปพักผ่อนกันลูกต่อจากนี้นี่พ่อจะจัดการหาพินนั้นให้จนได้ขนาดแม่คิดว่านะแม่คิดว่านายพูนคงจะต้องหามาให้เรียนนี้ลูกถ้าได้ก็ดีแล้วเด็กแม่ไปพักผ่อนลูกจ้าข้าจะไว้บังคมลาไปกันพ่อเด็กแม่นี่เราต้องปรึกษาเรื่องลูกกันสักทีละปรึกษาอย่างไรครับเราปรึกษาที่ว่ามันปัญเดียเราต้องให้ว่าลูกเรามันไม่เคยมั่วกับเรื่องนู้นเราเองนี่ไม่เคยมั่วกับเรื่องนู้นทีเราคนเราทหารไม่เรื่องนู้นทีมันต้องง่ายเต็มกินจำกินไอ้ก้องมันเองบุญอ๋อใช่ไหมคนเดียวคนนั้นเรื่องนู้นทีมเป็นเชื่อใจก็เชื่อใจกันนี่กูทำเล่ดีว่ามึงนี่บูชูนั่นเล่นดนตรีไม่
1: แต่บ่นอนในเจ้าว่าไม่เคยเล่นดนตรี
0: มึงแต่ใดเจ้าเช้านี่ฮัดจำวงมั้งวะ
1: มีเอ้ยอยู่โต๊ะกันแล้วรุ่นเราได้ไปเจอจำวง
0: เหรอเออมึงตีได้แต่มึงกรอง
1: ตีไม่ได
0: ้เหรอเอ็นก็ว่ามึงแต่กี่ตีจริง
1: ๆตายใหญ่ดูแลแรงเป็ดๆแรงเบลอๆคนแก่ๆแรงพี
0: ่ๆแล้วแรงจริงจริงก็รู้เบลอๆแล้วยายนอนแล้ว
1: ใช่ปะเมาแล้วแรงเบลอๆแรง
0: ไอ้โกรธเรือนกันแล้ว
1: แรงบาบาคนแก่ๆไม่จักจ้าบกำปูจะมั้ง
0: หาเรื่องมากันแล้วเมียก็นอนในยืนแย่ลงตัวมึงน้ำจนได้ก้าวนอนกันไม่บักแบงเปิดตู้เลยอามบ้าเลยเรื่องแบบนี้โกรธเยอะน้ำจนได้ก้าวนอนกันไม่บักแบงเปิดตู้เลยอามบ้าเลยเรื่องแบบนี้โกรธเยอะอามบ้าเลย
1: มากเลยยังจะเกลียดจะนี่คนแรกมันตากับดูโต๊ะเมียแล้วเมียไม่มีขา
0: เร็วแรกมันอามบ้าเร็วแรกมันนั่นอยู่ได้ที่ฮะ
1: นอนน้องเลยนอนตาไม่แต่มานอนใจกับโบติจริงไม่แต่นอนใจ
0: เป็นนั่นโกรธจำบา
1: หนูโต๊ะเมียเลยตัวยังอย่างจมบัตรกี้มันแตกเหลือจมบัตรเมียอยู่แล้ว
0: ง่ายเรียบร้อยแล้วคนเราจะเมียลำลึกจะเตรียมตัวอดไว้แล้วเหรออย่าให้เรานอนหน่อย
1: ข้านอนหนอกันแล้ว
0: ที่ใดนู่นปลิดแน
1: ่นู่นเกลือนู่นแกกันนู่นไปนะ
0: เรียบร้อยไรเราคนเมาแล้วให้เราก้าไปในเรื่องเดียวที่ไม่ใช่เราได้เราคิดไว้ได้นอนๆกันนอนแล้วไม่รวยชุดรูปยากับได้ดิ
1: ใครเราคิดไว้ไปปากก้ามากันแล้วจะจัดไปตามเพื่อนเ
0: ลยไอ้ลูกตุ้มเออคิดเราบนนี้เลยเมียจัดคิดไว้ลูกในกั้นน้ำเลยคิดกับหยัดแหนมได้กันช่วยกูแล้วกันนะดื
1: ้อขยันช่วยมันนอนเลยตะกันนั้น
0: กันนอนเลยแล้วกี่คำอ่ะบ้านเมียเมียมต้องตื่นว่าอยู่เถอะแล้วมาใช้บ้านเมียแล้วกับบอดีว่าทำไรเราโบราณมาใช้บ้านเมียมีให้นอนเรือนนอกลมมันพัดมาใจออกเลยมั่งติดดูนอนไม่หลับไม่เลยเลย
1: ไอ้ยัยตีอยู่แล้วอะ
0: รมกับบอดรมโบราณนะ
1: นักหูตายออกแล้ว
0: แม่กูกับบอดีนักหูอีกว่างเพลงเอ้ยรุ่นนี้กว่างจะจริงอ๋อรอเย้
1: แต่ก็นอนก็รับไปรับเรือลมปัจจัยตายออก
0: ขับนั่งว่าหรอบูเราเหมือนบูนั่งเฮ้ยขับนั่งได้ฮะ
1: ยารีรูปโตขึ้นเป็นเจ้า เช้าทำไมไตนิยมชอบไว้ผมยาวๆแต่อย่างนี้มันเป็นเจ้าแหละใจตีเบาไม่มองไอ้ไรอัน
0: ครับลุงตินกูเลย
1: อียาดีใจมันช่างดำแม้แต่พ่อแม่ของมันเองมันก็ยังคาใจ
0: ไม่ไปตรงนี
1: ้เอ๊ะนักพูดไปนั่นเด็กกลัวนุ
0: ๊กกลัวกันนั่นเด็กกลัวมาใจบ้านเมียเมียให้นอนในครัวแล้วแมวคราวมันคุยเท้าใจหัวเหยียดแมมนอนไม่หลับไม่เลยเลย
1: เวียดนามแก่เปรตนั่นไข่ห้องมันนอนกับไม่นอนในครัวนั่นไม่ได้แล้วเ
0: ท้าจะเฟ่ไม่นอนดูแล้ว
1: ข้ามานอนในปากตู้นี
0: ่เฮ้ยก้องบนนี่หันข้าวจึงปากตู้กับจ่าข้าวจึงกอกแร่ลมเพ้นแล้วอย่าดับมึงเด็กป่านนี้กูควันอยู่ที่คนแล้วเอ้ยบายบายครับเออชูดีตัวก็เออจะก็มานอนแก่ตัวจึงไม่ได้กินก็พอได้ดมกลิ่นก็นั่นเลยนะไม่ได้กินก็พอได้ดมกลิ่นก็นั่นเลยนะอย่าหยอกก็หรือไม่ต้องแจกเหลือเดี๋ยวมึงก็อดแล้วก็กลัวมึงใจแล้วหรือใครเอออย่าลูกหลงอย่าลูกนอนน้องนอนเออไอ้เพลงนี้ก็พอยิงวิ่งยิงหยอกว่ากันแล้วก็โกรธมึงแล้วอย่างแดกเลย
1: ไม่ใช่โกรธมึงเลยไงโกรธเจ้ามึงใช่
0: มันจะมันนั่นนั่นด้วยเรากูก็ไปตรงมึงไอ้เจ้าหัวเสีย
1: ฮันยังไม่นอนเนอะ
0: อ๋อเออนอนเลยนอนเลย
1: นอนกันรับเจอกัน
0: รับเลยเลยไม่ต้องกลัววางเป้นนอนกับเมียว่าเดี๋ยวนอนพลางนะ
1: เฮ้ยพี่นอนพลางแต่พี่นอนหนับเบียกันนั้น
0: กันหนับกัน
1: ไอ้โอ้ยนี่บ่ต้องแฟนในคำทองเลยเห็นว่าเบียกันนี
0: ่เฮ้เฮ้เฮ้ดอกเราดิ
1: ถ้ามันจะดอกหนอกไปดอกหนอก
2: ครับเวลาใกล้หมดครับว่าครูปฏิทัยล้ำขอบคุณให้ดูหน้าถือพายดูเนื้อครับขอบคุณก็ไหวดูหน้าถือพายดูเนื้ออันนี้ก็หมายถึงว่าจะพิจารณาคนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็พิจารณาอย่างรอบคอบละเอียดที่ถ้วนเหมือนกับไปถือป้านะครับถือป้าเวลาเราถือเราก็ดูอย่างละเอียดที่ถ้วนอันนี้ก็เหมือนกันขอบใครก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับขอบคุณให้ดูหน้าถือป้ายดูเนื้อกาตีเตือนใจครับความลำบากของคนเรานี่ซ่อนในเราอดทนครับความลำบากซ่อนในเราอดทนความอดทนนี่ซ่อนในเราไม่อดตายนะครับความลำบากจ้อนในเราอดทนความอดทนจ้อนในเราไม่อดตายนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาก็ขอบคุณคุณทุดารำพึงนิบผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่คุณกิติศักดิ์ชีจางเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกไข่ของสถานีครับกระพบกันไม่ในวันเช้าเวลาประมาณ15:30 นวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดขอนแก่นคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชุติประภาสิริบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: ด้านจังหวัดเลยเปิดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงประชาชนในชุมชน
10: นายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวการจำหน่ายสินค้าคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดไปจำหน่ายยังพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัยในลักษณะตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้ง งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนายอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าตลาดเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางของประชาชนตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่รายย่อยให้มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเบื้องต้นหรือสตาร์ทคิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนตามประเภทรถปันภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอตากใบส่งสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่หอประชุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้านการครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขับขี่รถพุ่มพวงด้วยตนเองเพื่อปล่อยขบวนรถปฐมฤกษ์และสร้างสีสันความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันและจุดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่งโดยจังหวัดนราธิวาสนำร่องในพื้นที่อำเภอตากใบมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน14คันและทั้งจังหวัดมีเครือข่ายรถพุ่มพวงรวม239คันครอบคลุมทั้ง13อำเภอทั้งนี้จะเริ่มออกให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษแก่ประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นถึงหน้าบ้านประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะกรมประชาสัมพันธ์ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 16:10 นถึง 17:00 นค่ะซึ่งก็จะออกอากาศนะคะโดยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะในหลายๆจังหวัดค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวพนิตาเทียนผันค่ะซึ่งควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอนะคะรักษาการในตำแหน่งผู้ในการสวทก.สมุยนะคะทีมงานก.สมุยเป็นผู้ผลิตรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามเกาะติดนะคะในเรื่องของข่าวสารสำคัญจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบนกันค่ะเริ่มกันที่ติดตามข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายกได้เดินทางมาที่เกาะสมุยและไปที่เกาะพะงันค่ะเร่งแก้ปัญหาโนมินีหลังพบจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทที่คนต่างชาติร่วมลงทุนเกินครึ่งและมากกว่า 77% ค่ะตั้งอยู่บนเกาะสมุยเกาะพะงันพร้อมสั่งการนะคะได้มีการแก้ไขปัญหาปรับภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และคุมนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำค่ะท่านนายกอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะหลังได้รับเสียงสะท้อนว่ามีคนต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่รวมกลุ่มตั้งเป็นก๊กกวนแสวงหาผลประโยชน์และมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเมื่อเดินทางมาถึงค่ะก็มีมวลชนรอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องภูมิทัศน์ของท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาจำนวนมากกว่าเดิมค่ะโดยท่านนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์นะคะและก็ท่องเที่ยวรับเรื่องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนค่ะขณะที่นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับโนมินีในพื้นที่เกาะพะงันล่าสุดค่ะโดยได้รับคำร้องทุกข์ทั้งหมด29คดีดำเนินทางกฎหมายแล้ว21คดีมีผู้ต้องหารวม62รายโดยหลังจากนี้ค่ะได้สั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งสภ.เกาะพะงันรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะสำหรับการจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็ได้ระบุว่าปัจจุบันค่ะมีบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนค่ะทั้งหมด 21,717 รายค่ะซึ่งในจำนวนนี้กว่า 77% เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนะคะโดยเป็นบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 11,649 รายแบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป96รายและถือหุ้น 0.01 ถึง 49% จำนวน 11,553 รายค่ะท่านนายกอนุทินก็ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่ลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่ารูค่ะแล้วก็ย้ำทุกหน่วยงานเดินหน้าดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวค่ะจากที่ท่านรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ในวันที่13พฤษภาคมนะคะก็รวมถึงมีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆค่ะก็ได้เป็นคณะลงในพื้นที่เกาะพะงันค่ะ1จุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่ลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูนะคะท่านนายกและก็ รัฐมนตรีต่างๆค่ะได้กล่าวว่าในขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจค่ะด้วยการตัดความซ้ำซ้อนเช่นถ้าเป็นคนต่างชาติจะมาขอประกอบธุรกิจที่ต้องขอที่กรมโยธาธิการหรือว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกระทรวงมหาดไทยที่ขอแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปขอซ้ำที่กระทรวงพาณิชย์อีกซึ่งเป็นการริเริ่มการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนทำให้เป็น one stop service ให้ได้มากที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ตนนำคณะลงมาทุกหน่วยงานค่ะตอนนี้ที่สำคัญคือเรื่องโนมินีก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของการบุกรุกที่ดินหรือว่ารุกล้ำที่ดินหรือไม่ซึ่งตอนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยตอนนี้ท่านมาดูเรื่องที่เปิดบริษัทแล้วเอามาขายซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ค่ะแต่พบว่ามีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทแล้วค่อยไปค่อยมาจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆแล้วค่ะการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเป็นของต่างชาติ 100% อันนี้ถือว่าผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยเพราะอย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะครอบครองที่ดินหรือครอบครองบริษัทคนไทยต้องมี 51% ซึ่งเปรียบเสมือนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้บอดี้บริษัทยังคงอยู่แต่คนที่คอนโทรลบอดี้ของความเป็นไทยจะค่อยๆละลายหายไปหรืออาจจะพูดว่าฝรั่งใส่บิ๊กสีดำนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายฝรั่งเป็นคนกำหนดคนต่างชาติเป็นคนกำหนดเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ค่ะในกรณีที่มีเจตนารมณ์แบบนี้ก็ผิดหลักนะคะในการเอาบริษัทหลายๆคนซึ่งถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท200กว่าบริษัทคือการเอาบริษัทมาขายเอาเปลือกมาขายเพื่อให้คนต่างชาติไปประกอบธุรกิจผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเข้ามาฟอกเงินหรือว่าการเข้ามาทำสิ่งที่ไม่ดีในพื้นที่ที่ดินนะคะที่ต่างชาติสามารถถือครองแล้วมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจเรื่องนี้ท่านจะแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนที่สุดค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในพื้นที่กรณีที่ไปเยี่ยมที่เกาะพะงันค่ะนอกจากนี้นะคะก็หลังจากที่ท่านได้มาเกาะสมุยกับพังงานแล้วเนี่ยก็ได้เดินทางต่อไปยังภูเก็ตเลยค่ะในวันเดียวกันค่ะในช่วงเวลา 17:00 นนะคะที่บริเวณทางลงหาดฟรีดอมตำบลการณ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจับกุมกรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมนะคะภายหลังภารกิจตรวจพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนที่จังหวัดระนองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูธรภูเก็ตผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รอให้การต้อนรับค่ะจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็เพื่อรับฟังปัญหาและรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบโดยเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดค่ะควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาใช้บริการชายหาดได้อย่างสะดวกและอุ่นใจค่ะภายหลังจากการรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่สะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จค่ะและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องมาขอความเมตตาจากตนโดยได้แสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบจากการถูกผู้มี อิทธิพลรังแกค่ะพร้อมยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลวางแผนบริหารจัดการกำหนดแนวทางใช้ประโยชน์หาดฟรีดอมในระยะต่อไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และการเดินหน้าสานต่อภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงพื้นที่ส่วนรวมอย่างเท่าเทียมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนและมุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมค่ะและก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะช่วงสายวันนี้ค่ะนายจุมพจน์บรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์โดยมีนายภูนศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ค่ะว่าอำเภอกาญจนดิษฐ์ขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีรถพุ่มพวงในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน4คันค่ะประกอบด้วยรถพุ่มพวงประเภทรถยนต์และรถพุ่มพวงประเภทรถจักรยานยนต์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าราคาประหยัดมาให้บริการเปิดจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์อีกด้วยค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมาจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดนะคะนอกจากนั้นท่านผู้ว่าก็ได้ตัดริบบิ้นนะคะแล้วก็ปล่อยขบวนรถพุ่มพวงก่อนได้เยี่ยมชมร้านค้าราคาถูกที่มาให้บริการค่ะรวมทั้งเยี่ยมชมการบริจาคโลหิตของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างและก็ประชาชนในโครงการ PEA นะคะของทางการไฟฟ้าบริจาคโลหิต10ล้าน CC นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการก็ยังได้เข้าไปอุดหนุนค่ะพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็มีการคิกออฟวันแรกรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยค่ะซึ่งทางด้านนายอมรชุมช่วยค่ะนายอำเภอเกาะสมุยก็เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหน้าหอประชุมกาญจนาพิเศษนะคะหมู่3ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยค่ะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาถูกกว่าท้องตลาดสู่ประชาชนในพื้นที่ค่ะก็เชิญชวนกันได้นะคะไปที่หน้าที่หอประชุมกาญจนาพิเศษนะคะในอำเภอเกาะสมุยก็สามารถที่จะไปได้ทุกวันศุกร์เช่นกันค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้มาติดตามข่าวกันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างค่ะนครศรีธรรมราชค่ะได้ฝึกซ้อมกองอำนวยการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ค่ะเวลา 11:00 นค่ะที่โรงแรมเดอะพีคบูติกตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดค่ะประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายธเนศสวนคงหอมค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนนางวจิราพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนิน การฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรและการประสานงานร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสามารถรับมือกับสถานภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะทางด้านนายธเนศวรนะคะก็ได้กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการจังหวัดนะคะตลอดจนเสริมสร้างการบูรณาการการประสานงานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการฝึกครั้งนี้ค่ะเป็นการฝึกซ้อมในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การเตรียมความพร้อมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดการจัดตั้งและปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการแจ้งเตือนภัยระบบการสื่อสารการบริหารจัดการอพยพการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์พักพิงอุ่นไอรักรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างครบวงจรและการจัดนิทรรศการทางนี้ค่ะการฝึกดังกล่าวนะคะก็จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนการป้องกันรวมถึงแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพค่ะอันนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ต่อไปค่ะมากันที่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้างค่ะวันนี้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะนายวิชิตยะลานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ร่วมกันกับนายนราธรหงทองค่ะประธานชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหยีเพ่งนะคะและก็มีที่ปรึกษารวมไปถึงท่านอื่นๆนะคะได้มาร่วมเสวนายกระดับพื้นที่นำร่องให้เป็นเขตท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำตามโครงการพัฒนากระบี่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยสาระสำคัญค่ะคือการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติของกลุ่มเกาะค่ะซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ที่เกาะลันตาได้ขับเคลื่อนนั้นนะคะปฏิญญาอ่าวลันตาถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของชาวเกาะที่เน้นการพัฒนารอบด้านค่ะอาทิกลุ่มชาติพันธุ์อุรักลาโวยนะคะหรือว่าชาวเลหรือแม้แต่ชุมชนสำคัญเช่นชุมชนสังกะอู้นะคะเกาะลันตาโดยอาศัยการทำแผนพัฒนาเฉพาะเกาะลันตาเพื่อพัฒนาเกาะลันตายั่งยืนสู่เป้าหมายเกาะแห่งความสุขมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันค่ะในพื้นที่อำเภอเกาะลันตายังสนับสนุนการสร้างความมั่นคง4มิติหลักได้แก่ความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางมนุษย์มั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเกาะลันตาเป็นหมู่เกาะแห่งความสุขภายใต้ปฏิญญาอ่าวลันตาร่วมผลักดันให้เกิดแผนแม่บทการพัฒนาเกาะลันตาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวๆในพื้นที่ของภาคใต้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายรายการของวันนี้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวม10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยค่ะขอขอบคุณท่านนายพินิจดำโอค่ะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวทเกาะสมุยนะคะที่อำนวยการผลิตในครั้งนี้ค่ะรวมไปถึงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะและก็หลังจากจบรายการนะคะก็จะมีติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะโดยสวทสุโขทัยค่ะเป็นผู้ผลิตรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพนิตาเจียนผ่านและทีมงานสวทเกาะสมุยต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนรำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อทรงกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ในช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังการสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิพลเหิมหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ขวัญเงินขวัญทองร้านเครื่องประดับเงินสุโขทัยถึงเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์หัตถสินไทยโดยทรงฟื้นฟูงานเครื่องเงินเครื่องทองผ่านสถาบันสิริกิติ์สวนจิรดาและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชาวบ้านและคนไทยยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ช่างศิลป์ระดับสูงและไม่ให้ศิลปะอันทรงคุณค่านี้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
2: ครับผมณัฐวุฒิพลเหิมนะครับเป็นช่างหัตถกรรมสาขาเครื่องโลหะเงินนะครับเป็นของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือสสท.นะครับเป็นครูช่างสาขางานหัตถกรรมครับเริ่มจากที่เรามาทำตรงนี้ครับคือตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่คุณแม่เริ่มทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีอาชีพการทำเครื่องประดับเงินเลยคุณแม่เขาก็จะรับจ้างครับเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นรับจ้างทั่วไปครับพอตอนหลังเนี่ยมันมีการส่งเสริมจากสมเด็จพระราชินีนาถพันปีหลวงครับที่ได้ส่งเสริมเรื่องหัตถกรรมชาวบ้านเพราะท่านเล็งเห็นว่าในยุคนั้นถ้าเกษตรกรรมที่หมดฤดูลงเนี่ยชาวบ้านก็จะว่างกันไ

0: โลหะที่มีราคาสูงมากคุณแม่ก็เลยมองว่า เราใช้ตัวโลหะเงินนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับทองเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องประดับได้ครับก็เลยเป็นแนวคิดริเริ่มขึ้นมาว่าเราก็เลยใช้เงิน99มาทำเป็นงานเครื่องประดับที่มีภูมิปัญญาของงานสุโขทัยอยู่นะครับแล้วก็ได้พัฒนาเป็นรูปแบบของเครื่องประดับต่างๆจะเป็นสร้อยแหวนกำไลข้อมือกระเป๋าเข็มขัดที่ใช้กับงานผ้าไทยซึ่งตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมงานผ้าไทยมาเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็ได้ทำว่าถ้าเรามองว่าถ้ามีผ้าไทยที่ท่านส่งเสริมเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาเครื่องประดับเนี่ยให้ใส่ร่วมกับผ้าไทยถ้าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทางร้านเนี่ยจะเป็นเทคนิคของการดัดลวดลายให้เป็นลายเครือวันนะครับแล้วใช้เทคนิคการฉลุทางเทคนิคของทางร้านเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราแค่ติดลวดลายบนพื้นธรรมดาครับเพื่อเอาไว้ลงยาหรือลงสีครับแต่เทคนิคของร้านอะคือเราจะตัดเรื่องการลงยาออกไปแล้วเราก็จะเจาะพื้นของลายออกแล้วเราก็ฉลุพื้นออกมันจะทำให้เห็นเป็นลายเส้นซึ่งเราจะเห็นลายเส้นเนี่ยจะมีความเด่นชัดมากขึ้นแล้วมันทำให้รูปแบบงานครับมีความละเอียดอ่อนช้อยแล้วก็มีความร่วมสมัยแล้วมีแล้วทำให้ตัวน้ำหนักของชิ้นงานมีความโปร่งพอมีความโปร่งแล้วงานมันจะดูละเอียดมีดีเทลที่มากขึ้นครับผมแล้วเรื่องการออกแบบโครงสร้างต่างๆครับเรามีการออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยในการที่ผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยที่ใช้เนี่ยสามารถใช้กับเสื้อผ้าเป็นงานราตรีงานรับรองที่ไม่ต้องการแบบความหรูหรามากอันนี้สามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ครับผมสำหรับชิ้นงานที่มีความภาคภูมิใจของผมนะครับก็คือชุดสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงครับครับผมชิ้นงานที่ผมภาคภูมิใจนะครับก็คือชิ้นงานสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมชิ้นงานนี้คือเราได้แรงบันดาลใจจากชุดไทยที่ท่านใส่ครับแล้วมีชุดสร้อยคอนี้ที่ท่านสวมใส่อยู่ครับแต่เราไม่สามารถมองเห็นดีเทลหรือรายละเอียดได้ใกล้ๆผมก็เลยออกแบบโดยการใช้ตัวเม็ดเนี่ยผมออกแบบให้เป็นเม็ดมะเฟืองครับผมซึ่งเม็ดมะเฟืองตรงนี้จะมี4ลอน4ด้านนะครับแล้วก็ตัวลวดลายตรงนี้ครับเราจะใช้ลวดลายที่เป็นเคอร์วันซึ่งเป็นลวดลายที่ละเอียดอ่อนช้อยที่สุดของทางร้านนะครับหลังจากนั้นคือเราจะฉลุลายครับฉลุของพื้นของลายเคอร์วันออกมันจะทำให้เห็นว่าความโปร่งลงไปด้านในของเม็ดมะเฟืองครับแล้วก็จะมีลวดลายที่มีความเป็นสุโขทัยอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่เราทำมาเพื่อเทิดพระเกียรติท่านโดยเฉพาะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากจริงๆเรามีชุดหนึ่งที่ตัวที่เป็นตัวเงินและชุดหนึ่งที่เป็นงานชุบทองซึ่งจะเหมือนของพันปีหลวงเลยครับผม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: พื้นที่หาดเซี่ยวเนี่ยที่ทอผ้าสิ้นตีนจบของไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวสมัยก่อนก็จะเป็นผ้าฝ้ายซึ่งจบก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อก็ผ้าไทยพวนก็จะมีพูดง่ายๆคือการจบเนาะจบก็คือใช้ขนเว้นจบควักหรือล้วงทำให้เกิดลวดลายเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตะกอไม่มีเขาให้ยกค่ะคือเป็นการจบแล้วทิ้งเพราะฉะนั้นคนทำแต่ละลวดลายเนี่ยต้องอาศัยความจดจำในเรื่องลวดลายผ้าสิ้นตีนจกของไทยพวนของเราก็มี9ลายเหมือนเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำแต่ฝ้ายทีนี้ไปที่จำหน่ายก็มีคนถามไหมเรื่อยๆว่าทำไมผ้าจกไม่มีไหมแต่สมัยก่อนก็มีเข้ามาแล้วเป็นไหมขาวกับดำแค่นั้นเองก็ผืนที่แบบร้อยกว่าปีเนี่ยก็จะมีแทรกสีขาวเพราะสมัยก่อนเราที่นี่ไม่ได้มีตอนหลังทางกรมหม่อนไหมของศูนย์ภาคแพร่ก็มาแนะนำเรื่องในเรื่องเส้นไหมมาให้ความรู้ในเรื่องเส้นไหมในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติตั้งแต่31มกราคมปี66แล้วก็พัฒนาเรื่อยมาจนทำตรานกยุงที่ได้มาตรฐานของทางร้านนกยุงตรานกยุงพระราชทานก็มีอยู่4แบบ4ค่ะก็นกยุงสีทองต้องเป็นไหมสาวมือเท่านั้นแล้วก็จะเป็นนกยุงสีเงินนกยุงสีเงินเนี่ยจะเป็นผ้าไหมที่สาวมือ แล้วก็เป็นสาว

0: มอเตอร์ที่ไม่เกิน5แรงม้าเนา
1: ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคอีสานแต่ตัวนกยูงสีน้ำเงินเนี่ยทางแถบเนี้ยจะเยอะจากภูมิปัญญาแล้วก็ต้องทอกี่มือเท่านั้นกี่มือเลยแต่ก็ต้องผลิตที่ประเทศไทยเท่านั้นถึงจะได้ตัวตารับรองมาตรฐานแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทางหาเซียวที่นิยมใส่กันก็คือเป็นตรานกยูงสีเขียวเพราะว่าจะเป็นส่วนผสมของเป็นเส้นใยอื่นผสมส่วนใหญ่แต่ 70-80% ก็จะเป็นเส้นไหมคำว่าเส้นใยอื่นอาจจะเป็นฝ้ายเป็นดิ้นหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราจะไม่ผสมเรื่องเส้นใยอื่นเข้าไป
1: ค่ะ
0: สองก็คือทำให้รู้จักร้านเรามากขึ้นสมัยก่อนทางกลุ่มก็บอกว่าให้ทำไหมเขาพูดตรงๆเลยบอกว่าฉันทำผ้าจกมาฉันทำแต่ฝ้ายครั้งแรกก็ลองตรานกยูงสีเขียวก่อนไหนบอกว่าทำไม่ได้ทำได้เห็นไหมได้ต้องเยอะกว่าผ้าฝ้ายเราอีกตั้งเยอะแล้วก็ตอนหลังทางกลุ่มก็ย้อมสีธรรมชาติกันเอง
1: น
0: ับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ชุมชนทำให้กลุ่มได้ต่อยอดอาชีพแล้วยังคงภูมิปัญญาสืบทอดผ้าตีนจกไว้ไม่ให้สูญหายเพราะว่าเจนรุ่นหลังๆไม่มีแล้วต่อไปอาจจะสูญ

และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัทธิดาธรรมราตินามาศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าขณะนี้กกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีขนาดใหญ่แล้วพร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนคำร้องเรียนต่างๆอีกจำนวนเกือบ 5,000 เรื่องซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสะสางไปได้แล้วกว่า 2,500 เรื่องส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกกต.จะไม่มีการปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างคดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาคำร้องคดีนี้โดยเฉพาะเต็มวันทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าการดำเนินงานมีความล่าช้านั้นนายแสวงชี้แจงว่ากระบวนการทำงานของกกต.ต้องยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งบางกรณีต้องรอผลการพิจารณาจากศาลจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลโดยเร็วคาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งนี้กกต.ยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือภาคเอกชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยยกระดับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างรายได้กว่า150ล้านบาท
11: นายพุนพงษ์เมยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569และเตรียมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้โดยจะสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงจัดแคมเปญไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั้ง11อำเภอลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง11อำเภอกระจายสู่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบายถึงบริเวณหน้าบ้านของตนเองไม่ต้องเดินทางไกลและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับในส่วนของจังหวัดลพบุรีได้ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั้ง11อำเภอโดยมีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการรวม50คันโดยได้เริ่มออกจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกันทุกอำเภอปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกิน ถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
21: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
22: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขค่ะซึ่งรายการนี้ก็ต้องการที่จะให้ครอบครัวทุกๆครอบครัวนะคะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ทุกๆครอบครัวมีความสุขได้ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะต้องหันหน้าเข้าหากันหรือว่าต้องช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันหาความสุขให้กับทุกๆคนในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทางรายการก็เป็นแค่ตัวเสริมนะคะที่จะนำสาระน่ารู้หรือว่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังรวมไปถึงนิทานพาเพลินเพื่อที่จะให้น้องๆได้รับรู้ซึ่งเป็นนิทานที่มีประโยชน์เป็นการชี้แนะเป็นการเตือนใจให้กับน้องๆหนูๆกันนะคะรวมถึงเพลงเพราะๆที่มาฝากคุณฟังให้คลายเครียดกันด้วยนะคะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากคุณฟังวันนี้ก็3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกก็ช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้ช่วงเก็บมาฝากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่อง7เทคนิคจิตวิทยาในการเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขค่ะส่วนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าวันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับอุตุประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝน15พฤษภาคมมหาไทยสั่งผู้ว่า54จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก 15-18 พฤษภาคมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงส่วนช่วงที่3นะคะช่วงนิทานพาเพลินวันนี้จะนำนิทานเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนของแมวขโมยมาฝากน้องๆหนูๆกันนะคะซึ่งรายละเอียดทั้ง3ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะและวันนี้เพลงที่นำมาฝากก็จะเน้นในเพลงสตริงเก่าๆกันบ้างนะคะเชิญรับฟังค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่อง7เทคนิคจิตวิทยาในการเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่เครียดในการเลี้ยงลูกบ้างคะวันนี้มาเรียนรู้เทคนิคการเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็มาลองเช็คตัวเองกันก่อนนะคะว่ากำลังมีความเครียดในการเลี้ยงลูกอยู่หรือเปล่านะคะกับ7สัญญาณต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือข้อที่1ค่ะเหนื่อยง่ายกว่าปกติรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้านอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกเกิดความรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องหนักหนาและส่วนใหญ่หมดไปกับลูกเลิกงานกลับมาก็เลี้ยงลูกต่อจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองนะคะข้อที่2ค่ะเกิดความคิดว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีพอมีความคิดว่าคุณยังทำได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะเวลาที่โมโหลูกโกรธลูกดุลูกคุณก็ยิ่งโทษตัวเองว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเลยมีความคาดหวังกับตัวเองสูงพยายามทุ่มเทเพื่อการเลี้ยงลูกจนเกินกำลังและกดดันตัวเองนะคะข้อที่3ค่ะมีการเปรียบเทียบครอบครัวของเรากับคนอื่นเมื่อลูกงอแงหรือทะเลาะกับคู่ชีวิตก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบครอบครัวของเรากับครอบครัวอื่นที่ดูว่ามีความสุขกว่าเช่นว่าถ้าเราแต่งงานกับคนที่รวยกว่านี้ก็คงมีความสุขแบบราๆคนนั้นดูสามีข้างบ้านลูกข้างบ้านเขาน่ารักจังเลยและการเปรียบเทียบแบบนี้ก็ยิ่งบั่นทอนกำลังใจในการดูแลครอบครัวนะคะข้อที่4ค่ะรู้สึกเศร้าท้ออ่อนล้าในการเลี้ยงลูกถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่แอบร้องไห้หลังจากดุลูกเป็นเหนื่อยเป็นท้อกับการเลี้ยงลูกแอบน้อยใจคู่ชีวิตในเรื่องต่างๆหรืออึดอัดใจที่จะต้องอยู่กับครอบครัวของอีกฝ่ายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าคุณเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะต้องหาทางแก้ไขโดยด่วนนะคะข้อที่5ค่ะใส่ใจลูกน้อยลงหากคุณเริ่มสังเกตตัวเองได้ว่ามีอาการเหม่อลอยบ่อยครั้งระหว่างเลี้ยงลูกหรือเมื่ออยู่กับลูกก็พยายามหาอย่างอื่นทำไปด้วยหรือมีคนทักว่าคุณใจลอยเวลาอยู่กับลูกก็แสดงว่าคุณเครียดและเหนื่อยจนเกิดความเบื่อในการเลี้ยงลูกแล้วนะคะข้อที่6ค่ะคิดอยากลาออกจากการเป็นพ่อแม่ถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะรู้อยู่เต็มอกว่าเมื่อเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลาออกไม่ได้นะคะต้องเป็นไปตลอดชีวิตค่ะแต่บ่อยครั้งที่คุณเหนื่อยคุณท้อคุณเกิดปัญหาคุณก็อยากจะขอลาพักผ่อนจากการเป็นพ่อแม่ขอไม่เป็นพ่อแม่เพื่อไปพักสักวันก็ยังดีนะคะข้อที่7ค่ะคุมอารมณ์ได้ไม่ดีมีความคิดทางลบต่อคนในครอบครัวค่ะถ้าหากว่าคุณสังเกตเห็นว่าคนรอบข้างไม่อยากเข้าใกล้ลูกกลัวเมื่อเห็นคุณหรือคู่ชีวิตพูดคุยกับคุณน้อยลงนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าการควบคุมอารมณ์ของคุณกำลังแย่ลงนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเวียงวีนบนจนคนในบ้านไม่สู้หน้าแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณเช็คดูแล้วนะคะพบว่าพฤติกรรมของคุณในช่วง6เดือนมานี้เข้าข่าย5ใน7ข้อที่กล่าวมานะคะก็แสดงว่าคุณกำลังมีความเครียดในการเลี้ยงลูกอยู่นะคะหากปล่อยไว้นานก็จะทำให้คุณกลายเป็นพ่อแม่แบบที่คุณคิดจริงๆแถมยังทำให้สุขภาพจิตเสียนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวเลวร้ายลงไปอีกเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะมาเรียนรู้7เทคนิคการเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขไปด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อที่1ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะข้อที่2ค่ะหากมีปัญหาให้รีบพูดคุยกันข้อที่3แบ่งหน้าที่ในบ้านให้ชัดเจนข้อที่4หากสถานการณ์เกินรับพาตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดข้อที่5ค่ะเมื่อทะเลาะกันให้คิดถึงตอนที่รักกันข้อที่6ไปเที่ยวนอกบ้านกันบ้างนะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและข้อที่7ค่ะขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าความเครียดในการเลี้ยงลูกจะไม่ได้มีสาเหตุแค่พฤติกรรมอารมณ์ของลูกอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงสภาพคล่องทางการเงินของพ่อแม่สุขภาพของพ่อแม่ความเครียดจากการทำงานความกดดันทางสังคมและปัจจัยอื่นๆที่คนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างคุณควบคุมไม่ได้นะคะแต่เมื่อเกิดความเครียดแล้วความเครียดนั้นไม่ได้ส่งผลแค่ตัวคุณเพียงคนเดียวอย่างส่งผลไปถึงลูกของคุณชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีความสุขตามเทคนิคจิตวิทยาที่ได้แนะนำไปนะคะอาจจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดความเครียด
และเพิ่มความสุขในชีวิตครอบครัวได้นะคะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตุประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝน15พฤษภาคมมหาไทยสั่งผู้ว่า54จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก 15-18 พฤษภาคมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะดร.สุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569นะคะภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศคาดว่าจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงค่ะทำให้อาจเกิดฝนทิ้งช่วงก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่อีกทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญาหรือ ENSO อย่างใกล้ชิดโดยมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าจะมีพายุส่งผลกระทบไทยประมาณ 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยา

หัวใจให้กับฉันรักสองเราคงไม่

0: ี่น้องเกษตรกรเตรียมตัวให้พร้อม
1: ฤดูแล้งปีนี้เลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเลือกปลูกพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเลือกบริเวณปลูกพืชที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำและเลือกใช้ระบบชลประทานที่เหมาะสมอย่างการใช้ระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดจะปล่อยน้ำทีละน้อยลดการสูญเสียน้ำช่วยประหยัดน้ำประหยัดเวลาและประหยัดแรงงานแถมยังควบคุมโรคที่เกิดกับต้น

พืชได้วัชพืชขึ้นน้อยลงอีกด้วยฤดูแล้งน้ำน้อยมาใช้ระบบน้ำหยดกันดีกว่าน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: บทเรียนของแมวขโมย
2: สวัสดีครับผมชื่อแมวเหมียวเป็นแมวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ล่ะครับขอโทษนะครับที่ผมพูดไม่ค่อยชัดอ่ะก็ดูสิครับผมไม่มีฟันเหลือเลยสักซี่จะให้พูดชัดได้ยังไงกันเนี่ยจะกินอะไรก็กินไม่ได้กินได้ก็ไม่อร่อยทำไมผมถึงต้องเป็นแมวฟันหลอยอย่างนี้น่ะเหรอเอ้ยเรื่องมันยาวนะครับผมเล่าให้ฟังก็แล้วกันเมื่อก่อนแมวเหมียวอย่างผมมีฟันครบทุกซี่เลยนะครับแถมยังแข็งแรงอีกด้วยแต่รู้ไหมครับเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไม่ชอบหน้าผมเท่าไหร่ก็เพราะผมเนี่ยชอบขโมยของกินของพวกเขาน่ะสิครับ
3: เฮ้ยนั่นจะแมวขี้ขโมยนั่นมันปลาย่าของด่างนะเอาของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะ
2: เรื่องอะไรจะยอมคืนของอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยขอแมวเหมียวก็แล้วกันไปล่ะ
3: ไอ้แมวบ้าไม่รู้จักหากินเองชอบขโมยของคนอื่นๆเขาสักวันน่ะจะต้องเจอดีเขาสักวันล่ะ
2: อร่อยจังเลยก็เป็นแมวเหมียวนี่ดีจังเลยนะมีของให้กินทุกวันโดยไม่ต้องออกแรงไปหามาเองแค่ขโมยของคนอื่นๆแทนเนี้ยก็อิ่มแปร่ไปทั้งวันแล้วเอ๊ะนั่นมันขนมของใครน่ะไม่มีเจ้าของด้วยขอแมวเหมียวละกันนะนั่นมันขนมของหนูลูกแกะนะเอาคืนมานะเอาคืนมาขนมของหนูลูกแกะเหรองั้นพี่แมวเหมียวขอกินเลยนะขนมของหนูขนมของหนู
4: ร้องไห้ทำไมเหรอลูกแกะ
2: ก็พี่แมวเหมียวคนเนี้ยขโมยขนมของลูกแกะมาจ้ะพ่อจ๋าน
4: ี่เจ้าเหมียวมันจะเกินไปแล้วนะแม้แต่ขนมของเด็กแกก็ยังขโมยอีกเหรอเอาคืนมานะ
2: จะให้แมวเหมียวคืนได้ยังไงอ่ะมันอยู่ในท้องหมดแล้วนี่ได้อยากได้เป็นตามมันเจ้าพวกแกะจ๋าแต่ต้องไม่ให้ทันนะไปล่ะ
4: เจ็บใจนักเจ้าแมวขโมยเห็นทีว่าจะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะต้องหาทางสั่งสอนซะบ้าง
2: จากเหตุการณ์วันนั้นทำให้พ่อแกะปลอดผมมากเลยเขาจึงเรียกระดมคนในหมู่บ้านให้มาประชุมหาวิธีกำจัดแมวขโมยอย่างผม
4: งั้นตกลงตามนี้นะพรุ่งนี้ฉันจะแกล้งทำเป็นจัดงานเลี้ยงที่บ้านของฉันแล้วก็จะทำเค้กพิเศษก้อนโตซึ่งทำมาจากก้อนหินเราจะแกล้งวางเค้กก้อนหินเนี่ยไว้ที่หน้าบ้านเพื่อล่อให้เจ้าแมวออกมาพอมันกัดลงไปบนเค้กนั้นเพียงคำแรกนะรับรองว่ามันจะต้องไม่ลืมรสชาติของก้อนหินก้อนนี้ไปตลอดชีวิตเลยล่ะ
5: ดีดีกระต่ายเห็นด้วยเจ้าแมวเหมียวจะได้ลอกเป็นหัวขโมยสักที
4: งั้นเลิกประชุมได้พรุ่งนี้เย็นเย็นเจอกันที่บ้านของฉันนะพวกเรา
6: ตกลง
2: และแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนการที่พวกเขาวางไว้เมื่อผมเดินผ่านไปที่หน้าบ้านของพ่อแกะสงสัยเจ้าพ่อแกะมันคงลืมทิ้งไว้อยู่จีๆก็มีเค้กให้กินเสร็จแมวเหมียวล่ะเราจะกัดตรงไหนก่อนดีนะเอาตรงกลางนี่เลยละกัน
7: โอ้ยเค้กอะไรกันเนี่ยแข็งกับก้อนหินแหละ โอ๊ยฟังของฉันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะโอ๊ยหูฟังของฉันลอยมาหาหมดเลยหายเจ็บด้วย
4: เป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าแมวเหมียวอยากขี้ขโมยดีนักเจอดีอย่างเนี้ยจะเลิกนิสัยขี้ขโมยได้หรือยังล่ะฮะ
7: เป็นแผลกลางของพวกเขาเหรอเนี่ย
5: ใช่พวกเราช่วยกันวางแผนเพื่อให้เป็นบทเรียนของแม่ขโมยอย่างเธอไงล่ะ
4: พวกเราน่ะช่วยกันทำก้อนหินเนี่ยให้เป็นเค้กพอรู้ว่าถ้าตั้งทิ้งเอาไว้นะเธอจะต้องแอบมาขโมยกินแน่ๆ
5: แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดหมาย
7: งั้นเค้กที่ฉันกินไปเมื่อคู่นี้คือก้อนหินทั้งแท่งเลยเหรอ
5: ใช่แล้วเข็ดหรือยังล่ะเจ้าแมวขี้ขโมย
7: เข็ดแล้วล่ะจ้าเข็ดแล้วต่อไปเนี้ยฉันไม่กล้าขโมยอีกแล้วล่ะถึงขโมยไปก็กินไม่ได้แล้วก็ดูสิวันล่วงหมดอย่างเงี้ยจะกินอะไรก็ไปได้ยังไง
4: จำไว้นะอย่าไปขโมยของใครๆหรือว่าหยิบฉวยของใครเขาอีกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคนขี้ขโมยน่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีไม่มีใครเขาอยากจะคบหรือว่าเข้าใกล้หรอกแถมยังต้องมาเสียฟันไปหมดปากนี้ด้วย
7: จ้ากะแมวเหมียวจำล้นตายเลยแหละ
2: นั่นแหละครับเรื่องที่ผมไม่เคยลืมเลยจนกระทั่งถึงทุกวันเนี้ยจะให้ผมลืมได้ยังไงล่ะส่องกระจกทีไรเห็นตัวเองเป็นเจ้าแมวฟันหรอก็ต้องนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นทุกทีเข็ดจนตายครับไม่กล้าขโมยของใครอีกแล้วล่ะครับ

คุณฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะจนถึงเวลา 18:00 น.ค่ะช่วงเวลาที่มาอยู่กับคุณฟังนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนดอยคำจังหวัดเชียงใหม่เสียงจักทอผ้าดังก้องทุกยามเช้าเป็นเสียงแห่งชีวิตที่ผลิบานจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านบนพื้นที่สูงทอดพระเนตรถึงความยากลำบากของสตรีชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านแต่ขาดโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฝึกหัตถกรรมและอาชีพสำหรับสตรีชนเผ่าดอยคำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่นี่สตรีชนเผ่าได้ฝึกทอผ้าปักผ้าทำเครื่องประดับและงานหัตถกรรมอื่นๆพระองค์ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีความมั่นใจในฝีมือและศักยภาพของตนเองทำให้สามารถดูแลครอบครัวและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองพร้อมทั้งรักษาและสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เปลี่ยนชีวิตสตรีบนพื้นที่สูงได้มีอาชีพมีศักดิ์ศรีและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่าง

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับช่วงเวลา 18:04 น.กลับมาติดตามข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นเมื่อกี้นี้กำลังช่วงที่พักก็คุยเขาเรียกว่าเป็นนอกรอบกับคุณผู้ฟังที่ทางเพจด้วยหลายคนเลยคุณทาฟานะครับก็ฟังอยู่ที่จังหวัดตากถามว่าฟังที่ไหนบอกฟังทาง AM ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่รายงานสัญญาณการรับฟังมาว่าสัญญาณชัดเจนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็ฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ส่วนทางด้านของ AM ครับ819 kHz 891 kHz แล้วก็ยังมี 1467 kHz ออนไลน์ครับยังคงฟังกันได้แบบชัดเจนแล้วก็ผ่านทางเพจFacebook ด้วยนะครับรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยผ่านทาง TikTok ก็ยังคงคึกคักคึกคักเลยทีเดียวทั้งใจส้มส่งมาเคาะจอเคาะใจนะครับของโขงของขวัญให้กันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรียกว่าออกอากาศไปเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อความกันนะฮะเดี๋ยวยังไม่ลืมที่จะเฉลยกันนะครับมีข้อความเรื่องของคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับมาทำเรื่องไม่ดีต่างๆก็ส่งกลับประเทศให้หมดเมื่อกี้นี้ในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับที่เล่าให้ฟังเรื่องของชาวจีนนะที่มาเตะในเรื่องของประตูต่างๆแล้วก็มีการขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหเรียกว่าตามข่าวให้อยู่สำหรับคนที่ติดตามกันนะครับมีส่งมาเรื่อยๆเพิ่มเติมข่าวไหนก็เรียกว่าส่งมาทางด้าน02-276-9717แล้วก็02-276-9721นี่คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับเมื่อกี้เกริ่นไว้ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวของการดูแลครอบครัวของกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่เสียชีวิตต้องบอกว่ามีทั้งความเสียสละนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกำลังพลต่างๆที่ดูแลอธิปไตยของเราล่าสุดครับรัฐบาลเตรียมดูแลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังให้กับครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่เสียชีวิตให้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะครับเรื่องของรักษาพยาบาลเทียบเท่าสิทธิ์ข้าราชการเลยทีเดียวโดยทางด้านของคณะรัฐมนตรีครับพิจารณาแนวทางการดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังคงต้องได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์นะครับจะเสียชีวิตลงทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับจากกรณีของข้าราชการทหารเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายส่งผลให้บุคคลในครอบครัวจำนวน40รายสิ้นสุดสิทธินะครับเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลครับจึงเห็นและก็ให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของผู้เสียสละให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและสมศักดิ์ศรีนะครับโดยสาระสำคัญเรื่องนี้ครับที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้คือการมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์รักษาสิทธิ์สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับสิทธิ์ดังกล่าวครับจะคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นๆตามกฎหมายในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะโดยทางสปสช.ครับจะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบนะฮะแล้วก็การดูแลการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดนะครับนอกเหนือจากนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆทางสปสช.ครับประมาณการเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการไว้เนี่ยประมาณโอ้นะครับ 784,000 40บาทโดยในปีงบประมาณ2569เนี่ยก็จะขอจัดสรรนะครับงบประมาณกลางนะครับจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้วก็ในปีงบประมาณต่อๆไปนะครับก็จะขอรับการจัดสรรตามกระบวนการงบประมาณประจำปีด้วยโดยรัฐบาลครับก็ตระหนักดีเรื่องนี้นะครับว่ากำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของประชาชนคือผู้เสียสละอย่างสูงสุดในการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตจึงไม่ใช่เพียงสวัสดิการแต่คือความรับผิดชอบของรัฐนะครับที่จะต้องยืนเคียงข้างครอบครัวของผู้กล้าอย่างต่อเนื่องผู้เสียสละเพื่อชาติไม่ควรถูกจดจำในวันที่เพียงเขาจากไปแต่ครอบครัวครับเขาก็ต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตินี่คือการส่งต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเองก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาที่ติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่าวันนี้ก็ได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะครับขอเชิดชูเกียรติแล้วก็สดุดีวีรชนผู้กล้าทุกท่านด้วยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับมินี้มีคุณสุรชัยโทรมาให้กำลังใจกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปครอบครัวเรื่องราวของการดูแลการศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวรัฐบาลเดินหน้า ODOS นะครับปลุกพลังเยาวชนไทย 2,445 คนครับปั้นกำลังคนสายสเต็มรับมือเศรษฐกิจในอนาคตด้วยตรงนี้ก็ต้องมีการผนึกกำลังกันทั้งในส่วนของอว.ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและก็เครือข่ายการศึกษายกระดับทุนมนุษย์ประเทศนะครับโดยทางด้านของรัฐบาลตอนนี้ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเต็มเป็นรูปธรรมนะครับผ่านความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ทุนการศึกษา ODOS นะครับ ODOS เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษานะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยสู่กำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา STEM นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศด้วยโดยทุนดังกล่าวคุณผู้ฟังครับมีเยาวชนที่ได้รับทุนนะกว่า 2,445 คนซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับตรงนี้เนี่ยในการสร้างโอกาสการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบด้วยทั้งในส่วนของการส่งเสริมบุคลากรสาย STEM นะครับซึ่งต้องบอกว่าสาย STEM เนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่ตอนนี้นะหลายคนเลยนะครับมีการศึกษาสายนี้แล้วก็เป็นที่ต้องการในระดับโลกที่สูงมากๆแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยนะครับความร่วมมือดังกล่าวคุณผู้ฟังครับเป็นการสะท้อนการทำงานเชิงบูรณาการของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นครับที่จะยกระดับการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพขั้นสูงโดยการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในเวทีโลกแล้วก็กลับมาครับเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านไหนบ้างด้านการฝึกทักษะวิชาการนะครับด้านเทคโนโลยีแล้วก็การปรับตัวสู่สังคมนานาชาตินะครับโดยการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการใช้โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายเยาวชนคุณภาพที่จะกลับมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเห็นไหมฮะเรื่องของการศึกษาต้องบอกว่าการศึกษานี่ถือว่าเป็นสำคัญจริงๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินหน้า ODOS ปลุกพลังเยาวชนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนของกระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการและก็เครือข่ายการศึกษานะครับเพื่อพัฒนาเยาวชนคนไทยให้เดินหน้าก้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับใครที่ติด ดตามกันอยู่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับขอบคุณคุณสุรชัยด้วยโทรมาทักทายส่งกำลังใจกันคุณขวัญชัยจากเพชรบูรณ์นะครับเรื่องของการจับจ่ายเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอย่างล่าสุดความคืบหน้าใช่ไหมฮะจะมีการลงทะเบียนกันอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดิเรกท่านบอกอยู่แล้วว่าเตรียมตัวนะครับในส่วนของทั้งคนละครึ่ง plus นะครับที่จะมีการลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับในส่วนของการลงทะเบียนครั้งที่จะถึงนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมทุกท่านได้300สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางภาครัฐเนี่ยก็จะเติมให้เพิ่มอีก700ท่านก็จะได้เป็น 1,000 บาทนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับอัปเดตเรื่องนี้กันนะครับสามารถซื้อของได้นะครับในโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับที่ฝากคำถามไว้นะครับก็ติดตามกันทุกคำถามของท่านนะครับคือประโยชน์แล้วก็การเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
5: องทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 นกับอีก16นาทีจับประเด็น VIP วันนี้ครับนอกเหนือจากวันศุกร์นะครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่หลายคนก็อาจจะแพลนไปท่องเที่ยวอย่างที่บอกกันไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เป็นเทรนด์ในยุคปัจจุบันเลยนะครับไปแล้วต้องดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาธรรมชาติด้วยวันนี้ครับจะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเป็นเชิงวัฒนธรรมอาหารเมืองตรังอ่ะใครที่ฟังอยู่ที่จังหวัดตรังอยู่ที่ภาคใต้บ้างครับที่ภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนึกถึงจังหวัดตรังแน่นอนนึกถึงทะเลสวยๆนะครับไปดำน้ำดูปะการังก็มีนะครับอาหารการกินก็อร่อยพืชผักต่างๆซีฟู้ดต่างๆนี่ต้องบอกว่าครอบคลุมจริงๆแล้วก็การเดินทางนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนไปแล้วก็ประทับใจกับเรื่องราวของอัธยาศัยใจคอของพี่น้องที่จังหวัดตรังด้วยวันนี้ครับจะบอกว่าเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าคุยมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสร้างเสน่ห์ให้กับหลายๆคนเลยนะครับวันนี้จะมีท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการนะครับศูนย์การศึกษาลำปางครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะมาพูดคุยนะครับในส่วนที่หลายๆคนอาจจะมีการตั้งคำถามด้วยว่าประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยบูมมากๆคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับให้ความสนใจปักหมุดหมายเดินทางที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาลองลิ้มชิมรสอาหารไทยด้วยนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายกับบอลเรียบร้อยแล้วต้อนรับเลยครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อานงใจแน่นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการศูนย์การศึกษาลำปางครับสวัสดีครับ
6: ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะ
1: ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นหัวข้อเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเมืองตรังโอ้ต้องบอกว่าพูดถึงอาหารในช่วงเวลาประมาณเนี้ยนะครับ6โมงกว่าๆเนี่ยหลายคนอาจจะท้องร้องไปด้วยไม่ว่าไม่ว่ากันนะอาจารย์นะถ้าได้ยินเสียงท้องบรรร้องครับอาจารย์ครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศเลยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเขาบอกหลงไหลนะใช้คำนี้ได้เลยติดอกติดใจในเสน่ห์ของธรรมชาติที่สวยงามศิลปะวัฒนธรรมขาดไม่ได้อาหารไทยบนพูดถูกไหมอาจารย์ครับ
6: ถูกค่ะ
1: ตรงนี้อาจารย์ขยายความหน่อยว่าทำไมเขาถึงหลงไหลทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วก็อาหารไทยด้วยครับอาจารย์ครับ
6: ในรวมๆที่คุณมอนคุยมามันก็คือวัฒนธรรมของอาหารเนาะ
1: ครับ
6: ของคนไทยค่ะในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ได้มีแต่ธรรมชาติถูกไหมคุณมอนมีทั้งอาหารนะคะแล้วมันก็เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารขึ้นมาด้วยเป็นการท่องเที่ยวจากธรรมชาติแล้วเราก็ได้ศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าด้วยในเมื่อเราลงไปเที่ยวแล้วในแต่ละพื้นที่อาหารก็แตกต่างกันเข้าไปอีกในประเทศไทยค่ะ
1: ครับงั้นเรียนถามอาจารย์เลยเมื่อกี้อาจารย์พูดมาแล้วว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารตรงนี้ครับคืออะไรแล้วก็เริ่มต้นจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย
6: ์อ๋อนี่ต้องท้าวความเลยนะคะมองว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารหรือแกสโตรโนมีทัวริซึมของไทยนะคะที่จริงแล้วก็ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปีพ.ศ. 2547ที่ผ่านมาในเชิงนโยบายน่าจะเคยได้ยินคำว่าตัวไทยสู่หัวโลกนะคะบอล
1: ครับ
6: นะคะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยในช่วงปีพ.ศ. 2560ที่ผ่านมานะคะคือทางเราเนี่ยมีการร่วมมือกับมิชลินไกด์เพื่อยกระดับสตรีทฟู้ดและก็ไฟไดนิ่ง
1: ครับ
6: ค่ะของไทยเนี่ยสู่มาตรฐานสากลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการส่งออกอาหารสูงสุดเป็นอันดับที่15ของโลก
1: ครับ
6: ค่ะและมีอัตราการขยายตัวถึง 5.8% ต่อปีจากกลุ่มอาหารที่พร้อมทานและวัตถุดิบซึ่งมาจากการกำหนดนโยบายของประเทศไทยในการใช้อาหารไทยสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
1: นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับที่ถือว่าหลายๆคนเริ่มให้ความสนใจแล้วก็เรียกว่าชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีอาหารที่ขับเคลื่อน drive ไปด้วยเลยหลักการสำคัญครับในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย
6: ์โดยหลักสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเนี่ยมี3ประการเลยนะคะที่สำคัญอันแรกเลยก็คือ telling storyเป็นเหมือนกับอาหารที่ต้องมีเรื่องเล่าน้องมอนไม่ใช่แค่อร่
1: อ
6: ยเราต้องรู้ด้วยว่ามาจากไหนใครเป็นคนปรุงดึงเอาจุดเด่นของอาหารไทยมาสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง
1: ๆ
6: อันนี้นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงก็คือ authenticity อัตลักษณ์และความแท้จริง
1: ครับ
6: ความเป็นตัวจริงของวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นโลคอลอินกรีเดียนต้องมาที่นี่ถึงจะได้กินตัวนี้อย่างเงี้ยค
1: ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ปลาต้องมาจากที่นี่ที่นี่ผักใบนี้ต้องมาจากตรงนั้นตรงนี้มันจะมีสตอรี่เรื่องเล่าครับ
6: ใช่ค่ะตรงนี้ด้วยโดยอาจจะมาจากฟาร์มหรือตลาดในชุมชนหรือว่าแหล่งผลิตที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆเลยตรงนี
1: ้
6: แล้วก็ท้ายสุดก็คือความยั่งยืนเนาะสแตนดาร์ดตี้เนี่ยก็คือแบบการจัดการที่ทำให้ชุมชนอยู่ได้วัตถุดิบไม่สูญหายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
6: นักท่องเที่ยวก็จะเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวแล้วก็สามารถบอกต่อประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะคุณบอล
1: โอ้อันนี้น่าสนใจมาก3องค์ประกอบหลักๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหลักสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารมาดูในส่วนของที่พื้นที่จังหวัดตรังกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เกริ่นบอกไปว่ามีเสน่ห์มากๆนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินี่เรียกว่าประทับใจเลยให้อาจารย์แนะนำหน่อยว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่จังหวัดตรังมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างครับ
6: ที่ท่องเที่ยวที่ว่าห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนมากจังเราก็ต้องมองถึงทะเลเนาะก็จะมีถ้ำเลของเขากรอบอันนี้ก็จะเป็นแนวผจญภัยลอดท้องมังกรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ครับ
6: นะคะมีเกาะมุกแล้วก็ถ้ำมรกต
1: อ
6: ันนี้เป็นอันซีนของไทยแลนด์เลย
1: ต้องไป
6: ใช่แล้วค่ะคุณ
1: อ
6: ันนี้ต้องลอยคอเข้าถ้ำไปพบกระหาทรายสีขาวๆกลางหุบเขา นะแล้วก็เห็นน้ำทะเลสีเขียวที่ซ่อนอยู่ข้างในซ่อนอยู่ข้างในนะคะอีกอันนึงก็คือเกาะลิบงอันนี้เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของกลางโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชนค่ะคุณมอนเป็นแหล่งอาศัยของพายุฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศไทยด้วยนะคะ
1: โอ้หลายคนก็มีโอกาสได้ไปชมความงามด้วยนะครับ
6: ใช่ค่ะแล้วตรังเนี่ยมีสถานีรถไฟกันตรังที่เป็นสถานีสุดทางลับที่มีสถาปัตย์ไม้สีเหลืองมัสตาร์ดสุดคลาสสิกนะคะคุณบอล
1: ใครไปแล้วก็ประทับใจเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยมีอีกไหมครับอาจารย์
6: มีประมาณนี้แล้วกันนะคะคุณบอลเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือแบบวันเดย์ทริปก็ยังจะไม่ไหวเลยค่ะตอนนี
1: ้งั้นพอเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยแน่นอนท้องเราเริ่มร้องและอาหารบ้างดีกว่าอาหารขึ้นชื่อถ้าไปถึงตรังแล้วไม่ได้แวะชิมไม่ได้แวะทานถือว่ามาไม่ถึงที่ตรังมีอาหารขึ้นชื่ออะไรบ้างครับ
6: โอ้โหถ้าให้พ
1: ู
6: ดถึงอาหารนี่คือ9 มื้อเลยน้องคุณบอลเน
1: า
6: ะ
1: หมูย่าง
6: ที่นี่ก
1: ็หมูย่างชอบทานนะ
6: ใช่ค่ะเราก็จะมีหมูย่างเมืองตรังหนังต้องกรอบเนื้อต้องนุ่มแล้วก็มีรสหวานนำจากเครื่องยาจีน
1: ครับ
6: โอ้อันนี้ย่างเป็นคือเป็นตัวเลยเน
1: า
6: ะจะมีเป็นเตาอบ
1: กรอบมาก
6: กรอบมากใช่เป็นการทำแบบวิถีของชาวบ้านเวลาอมอน
1: ครับ
6: มันไม่ใช่เตาอบเหมือนแบบสมัยใหม่เนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาใช้เตาดินที่ปั้นขึ้นมา
1: อ๋อกรรมวิธีถามเพิ่มนิดนึงในการทำหมูย่างเมืองตรังที่มันมีความหวานฉ่ำด้วยนะมันอร่อยมากเลยเขามีขั้นตอนยังไงอะครับอาจารย
6: ์อันเนี้ยคือเขาบอกว่าเขาจะคัดเลือกตั้งแต่ตัวของขนาดเนื้อหมูค่ะตัวขนาดค่ะหมูมีขนาดเท่าไหร่แล้วต้องทำความสะอาดเนาะเพราะมันย่างทั้งตัว
1: ย่างทั้งตัวเลย
6: ใช่ย่างทั้งตัวแล้วก็เครื่องยาจีนที่ใส่อะค่ะมันแล้วแต่สูตรของทางร้านว่าเขากำหนดมีอะไรบ้างแต่ส่วนมากเราจะมากินแล้วเราจะหวานนำแล้วบางที่นะก็อาจจะไม่ได้หวานขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสูตรของแต่ละร้านอย่างนั้นการหมักหมูก่อนเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าไปเตาอบเนี่ยเขาจะเป็นวิธีการของแต่ละร้านที่เกิดขึ้นนะคะบ
1: อกความกรอบนี่มีแน่นอนความหวานฉ่ำของสูตรของแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปครับ
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: อันนี้คือหมูย่างตังและมีอะไรอีกครับ
6: เค้กเมืองตังค่ะ
1: โอ้โห
6: เคยได้กินไหม
1: มิ้งอะไรใช่ไหม
6: เออเจออีกนะคะแต่แบบว่าทุกคนจะรู้ว่าเค้กเมืองตังอ่ะมันจะมีรูตรงกลางเนาะแล้วมันมีเอกลักษณ
1: ์ครับ
6: มีหลายรสชาติแต่เขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะ
1: อ๋อ
6: คือเนื้อเค้กอาจจะแน่นหน่อยนึงเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูด
1: ครับดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างนี้ครับอาจารย
6: ์ใช่ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีการปรับให้มันเป็นเนื้อชิปป้อนมากข
1: ึ
6: ้นนะคะความนุ่มมากขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะคุณบอลตามเทรนเนาะที่อาจารย์ได้เห็นนะคะ
1: ครับ
6: แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ตัวนึงที่จะบอกบอลคือวัฒนธรรมติ่งซำ
1: โอ้ติ่มซำเป็นยังไงครับไฮไลท์พูดแล้วอยากทานเลย
6: จะบอกว่าเปิดตั้งแต่3 เลยค่ะ
1: ฮะเปิด3 เลยเหรอจ๊ะ
6: เปิดตั้งแต่3ใช
1: ่โอ้เป็นยังไงร้าน
6: ที่นี่คือที่นี่ทานถึง9มื้อดังนั้นมื้อเช้าของเขาเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นจนถึง3เราบอกว่าติ่มซำที่เราทานเนี่ยเป็นมื้อเช้ามันก็จะขึ้นอยู่กับอาชีพของเขา
1: ครับ
6: ว่าใครทานเช้าไม่นานครับเพราะที่เนี่ยบางคนเขาก็มีอาชีพที่ต้องไปติดยางเลยเช้าค่ะ
1: นู้
6: นมันเลยลืมเช้าใช่ค่ะขนาดอาจารย์เราบอกคุณว่าโอ้ตีสามใครจะมานั่งทานเนาะเราก็ถาม
1: แล้วหลับกันหมดแล้วนะ
6: เออใช่แล้วเราบอกว่าบางร้านมันก็เปิดจนถึงแบบโอ้เราบอกปิดแล้วนะคะแล้วมาเปิดเช้าเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับอาชีพในการที่เขาจะทาน9มื้อในทางบอลและร้านติดความเนี่ยก็มันเป็นมื้อเช้าคู่กับชาร้อนๆพร้อมกับที่จริงในร้านติ่มซำก็จะมีหมูย่างด้วยนะ
1: ทานคู่กัน
6: ใช่ค่ะมันเป็นวิถีชีวิตที่น่าหลงใหลเนาะคุณมอน
1: ครับ
6: แล้วมาตรังเนี่ยจะเห็นว่าร้านติ่มซำเยอะมากค่ะแล้วพอจะมาเห็นนะสิ่งคือจะบอกว่าร้านติ่มซำที่เป็นของอิสลามก็มีเป็นร้านที่อ๋อชาวอิสลามเขาก็สามารถทานได
1: ้ทานได้ครับใช้เนื้อไก่
6: ใช่
1: ใช้กุ้ง
6: ใช่เขาปรับเลยค่ะบอกเขาปรับเพราะว่าไปคุยกับพี่ที่ร้านเป็นร้านที่เขาบอกว่าปรับครับอาจารย์ปรับทุกอย่างให้เข้ากับบริบทของชุมชน
1: น่ารักมากนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับมีทั้งเค้กเมืองตรังติ่มซำถ้าไปเมืองตรังต้องทานมีคุณผู้ฟังส่งมาอาจารย์เดี๋ยวผมอ่านข้อความนิดนึงบอกชอบทานขนมจีน ขนมจีนเมืองตรัง
6: ใช่ค่ะมันก็คืออยู่เป็นในของอาหารเช้าด้วยค่ะ
1: โอ
6: ้เพราะว่าที่นี่เขาทานเป็นแต่เช้าเนาะแล้วน้ำพริกของที่นี่ยอมรับเลยค่ะว่าน้ำพริกของตรังนี่ถ้าใครได้ชิมแล้วติดใจแน่ค่ะคุณบอล
1: โอ้ยังมีแกงส้มนี่มาเมนูเพียบเลยนะตอนนี้มีแกงส้มใต
6: ้
1: แกงไตปลาอาจารย์ไตปลาใต้ที่เมืองตรังก็เด็ดใช่ไหมครับนี่คุณผู้ฟังส่งมา
6: แกงส้มเนี่ยคือบางที่นะเขาใส่ผงมะกะลาไปนิดหน่อยค่ะคุณบอลแล้วกลิ่นมันจะหอมมากของเครื่องเทศ
1: มีไงแสดงว่าคุณผู้ฟังก็ต้องหิวด้วยหิวเนี่ยฮะ
6: ที่ถึงสีเนาะมันก็ดึงดูดในการที่เราจะอยากทานใช่ไหมคุณบอล
1: ใช่
6: แกงส้มเนี่ย
1: ขมิ้น
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วปลาสดสดเนาะที่ตรังปลาสดใช่ไหมครับจัน
6: ใช่ค่ะ
1: นี
6: ่วัตถุดิบเนาะวัตถุดิบเขาค่อนข้างสดค่ะ
1: นี่ก็เป็นจุดเด่นและถือว่าเป็นเสน่ห์ที่พอไปเมืองตรังของทะเลซีฟู้ดสดๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งเพิ่มอรรถรสในการทานด้วยอาจารย์มีแนวทางยังไงบ้างครับที่อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารแบบนี้ของเมืองตรังเพื่อต้องบอกเลยนะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสากลเพราะว่าอย่างเงี้ยพอเราเล่าเนี่ยทุกคนอยากไปละเพราะว่ามันเด็ดจริงๆแล้วก็ต้องไปถึงเมืองตรังจริงๆอาจารย์
6: สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ได้มองของเมืองตรังเลยนะคะคือหัวใจของการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะมาผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยแหละเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอาหารเนาะเรามาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเป็นแบบสร้างสรรค์ราคาสูงนะคะแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงการสร้าง creative food ค่ะมาร์เก็ต
1: ประจำ
6: สัปดาห์ในเมืองตรังประจำสัปดาห์ในเมืองตรังเพราะเมื่อกี้ได้ดูสมองเรามีผลิตภัณฑ์เราก็เยอะและยังไม่พออาหารเราเยอะนะคะแต่เมื่อแบบว่าอุ้ยมาตังแล้วกินแล้วมันก็ต้องถือกลับใช่ไหมคุณมอนเพ
1: ื่อ
6: ที
1: ่จะ
6: แ
1: บบซื้อฝาก
6: เราก็ซื้อฝากเราได้กินของอร่อยเราก็อยากให้คนที่บ้านเราได้กินของอร่อย
1: ด้วย
6: ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพในพื้นที่นะคะคุณมอนสร้างโอกาสไปร่วมกันโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบอาหารสร้างสรรค์นะคะเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ามาด้วยกับการสร้างสรรค์มิติอาหารเช่นถ้าพูดถึงเนี่ยเริ่มมาจากสามประเด็นพื้นฐานที่จะปูเข้ากับสู่การพัฒนาในอนาคตนะคะคุณบอลคุณอันแรกเลยค่ะที่อาจารย์หมายมองก็คือเป็นพวก GI
1: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับ
6: ใช่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยคือวัตถุดิบของจังหวัดกลางเขาค่อนข้างเยอะเนาะอีกอันนึงที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคือข้าวเบายอดม่วงก็เป็นตัวนึงเป็นข้าวที่มันเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่มีประโยชน์เนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนนะคะของตังเนี่ยที่อาจารย์ในมือก็คือแบบโอ้ห้ารายการเลยค่ะบอลหมูย่างเมืองตรังที่เราคุยกันเมื่อกี
1: ้
6: ก็ได้เป็น GI เหมือนกันได้ GI ไปแล้วเหมือนกันพริกไทยตังนะคะข้าวเบายอดม่วงแตงโมเกาะสุกรแล้วก็ข้าวทอนางหมุนสีค่ะ
1: อัน
6: นี้พาเข้ามาด้วยอันนี้เป็นกระบวนการที่เราจะพัฒนาต่อในอนาคตเมื่อวัตถุดิบเราเข้าสู่ GI ดังนั้นเราก็จะไปหาเป็นกลุ่มของเทเบิล
1: น่าสนใจ
6: เราก็จะไปหาเทเบิลเอฟเอ็มพูดถึงการเปลี่ยนการขายอาหารจากการเดียวแต่เป็นการสร้างประสบการณ์การทานอาหารที่แต่เรื่องมีการเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังด้วย
1: นะคะสตอรี่ที่มาที่ไปครับ
6: ใช่ค่ะอย่างตรังในความเป็นจริงเขาดังเรื่องอาหารพัฒนาการด้วยนะคะเป็นอาหารที่เป็นของมาจากจีนนะคะมาจากจีนมาเลย์อย่างเงี้ยค่ะจีนก็จะแบ่งอีกหลายแบบเหมือนจีนแท้จีนมาเลย์อย่างเงี้ยค่ะอาหารแตกต่างกันเลยเฮามอน
1: เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหตรงนี้แหละถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆเลย
6: ใช่ค
1: ่
6: ะมาแล้วทุกคนก็จะมีหมุดหมายเนาะว่าเอ๊ะ
1: ฉันต้องไปทาน
6: ร้านไหนจะใช่ใช่มองพอเวลาเราไปเที่ยวถูกไหมคะเราต้องมีหมุดหมายอยู่ในใจเราเหมือนกันถูกไหมคะ
1: ทำ playlist ไว้เลยว่าจะไปที่ไหนบ้าง
6: ใช่ค่ะท้ายสุดที่อาจารย์มองก็คือเป็นดิจิตอลแบ็คกิ้งพอเรามุ่ยหมุดหมายใช่ไหมคะก็อยากจะทำแผนที่เส้นทางการกินนะคะ
1: ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยสมมติเลยเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากไปเมืองตรังเอาสัก2วัน1คืนควรจะไปทานอะไรแล้วก็ไปที่ไหนบ้างอาจารย์ลองไกด์ให้หน่อยได้ไหมครับ
6: คือต่อมาค่ะถ้ามาเนี่ย
1: ครับ
6: เขาก็จะมาโดยทางโดยรถไฟเน
1: า
6: ะ
1: ไปรถไฟครับ
6: มาถึงแล้วเรื่องการที่พักเนี่ยค่ะสามารถที่จะลงไปหาชุมชนที่เกาะลิบงได
1: ้ไปเกาะลิบง
6: ไปเกาะลิบงอาหารที่เกาะลิบงเนี่ยค่ะคือจะเป็นชุมชนที่มีอาหารด้านของอิสลามค่อนข้างเยอะเราอาจจะได้กินอาหารที่สดๆเนาะแกงบางอย่างของอิสลามเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกงกะหยูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงคือขนมตาหยาบอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับขนมอะไรขนมอะไรนะครับอาจารย
6: ์ขนมตาหยาบค่ะมันจะเป็นทางคาทางอิสลามเนาะตรงนี้ถ้าไปเกาะลิบงก็จะได้ทานตรงนี้แต่ว่าเมื่ออยู่เกาะมันจะมีกิจกรรมให้ทำค่ะคุณแดน
1: ครับ
6: เนาะในบนเกาะก็จะมีกิจกรรมให้ทำด้วยสำหรับกับชาวประมงแล้วก็เหมือนว่าอยู่กับวิถีชุมชนนะคะบอล
1: ใช้ชีวิตแบบกับพี่น้องชุมชนที่เกาะลิบงผ่อนคลายเต็มที่เลยมีความสุขสุดๆเลย
6: ใช่ใช่แล้วพอขึ้นฝั่งมาค่ะพอขึ้นฝั่งมาสิ่งที่บอลถามเมื่อกี้คืออาจารย์ไม่รู้ว่าถ้าแนะนำชื่อร้านไปแล้วมันก็กระไรอยู่เน
1: า
6: ะแต่เราก็จะบอกว่าทุกคนจะต้องได้ทานติ่มซำนะ
1: ลองเลือกดูก็แล้วกันร้านไหนที่ชอบเนาะแต่ว่าต้องไปทานติ่มซำ
6: เราก็จับปลาตะระบุมันก็เนาะทานติ่มซำขนมจีนก็มีอย่างที่คุณบอกนะคะ
1: ทานขนมจีน
6: ขนมจีนซำที่มีและอย่างนึงคือหมูย่างก็อยู่ในร้านติ่มซำด้วยหรือว่าจะเฉพาะเจาะจงแต่ละโกก็ได้ถูกไหมคะ
1: ครับ
6: นะคะมันก็จะเป็นอาหารประมาณนี
1: ้นี่นะครับก็ลองจัดสรรเวลาดูเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะฟังรายการแล้วอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดตรังก็จะได้ไปหาเวลาที่เหมาะสมกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องอาจารย์ที่กำลังพูดถึงก็คือเรื่องของการยกระดับอาหารเมืองตรังด้วยศาสตร์โมเลกุล่าอันนี้คือศาสตร์อะไรครับโมเลกุล่า
6: คือโมเลกุล่านะคะเป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์นะคะที่เข้ามาหรือว่าพูดง่ายๆคือวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอะค่ะที่เข้ามาช่วยปรับปรุงด้านอาหารเนื้อด้านเนื้อสัมผัสเนี่ยค่ะคุณหมอ
1: ครับ
6: ถ้ามองถึงว่าศาสตร์โมเลกุลาร์หรือเราเรียกกันง่ายๆอะค่ะว่าคือการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์และเคมีเข้ามาช่วยเปลี่ยนรูปร่างเนื้อสัมผัสของอาหารแต่รสชาติยังคงเอกลักษณ์เดิมนะคะ
1: ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับ
6: เดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะวันนี้อย่างเช่นน้ำซอสหมูย่างเมืองตรังเนี่ยน้องมันจะมีน้ำซอสแต่อาจารย์เปลี่ยนมันเป็นโฟม
1: ครับ
6: โฟมหรือว่าฟองที่เป็นโฟมอะค่ะตีขึ้นโฟมให้มันมีความนุ่
1: ม
6: พ่นลงบนเนื้อหมูที่ผ่านการปรุงมาแล้วนะคะเพื่อให้ทานได้แบบเป็นพอคำแล้วก็มีอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำคือคาเวียร์น้ำส้มเตียงน้ำส้มเตียงนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตังเลยนะคะทุกร้านจะต้องมี
1: เลยนะ
6: ที่ทานไปต้องมีเลยค่ะที่ไปทานติ่มซำแต่เอกลักษณ์ของแต่ละร้านจะเอาไปปรุงเพิ่
1: ม
6: ไปปรุงเพิ่มเป็นสูตรของทางร้านก็ทำเป็นเม็ดโฟมเล็กๆก็ได้ค่ะเวลาทานมันก็จะระเบิดในปากกินกับคู่กับติ่มซำเนี่ยค่ะ
1: โอ้โหฉ่ำปากมีความสุขเลย
6: เหมือนแบบเม็ดป๊อปเลยค่ะ
1: อ๋อครับครับนี่นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวอาจารย์อธิบายให้เห็นภาพเลยจังหวัดตรังครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีแนวทางในการขยายเรื่องของแนวทางในการวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไปพื้นที่อื่นอีกไหมครับ
6: ที่ได้มองกันในทีมงานวิจัยนะคะท่านในเมื่อเรายกระดับด้วยศาสตร์โมเลกุลาร์เนี่ยเราก็เลยมองว่าย่านวัฒนธรรมคนจีนเนี่ยค่ะมีแบบแนวอาหารที่คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าที่ได้มองก็คือมองของสงขลา
1: สงขลาเล่าให้ฟังหน่อยอยากทราบ
6: จริงในแอนนี่ที่จริงสงขลาเขาก็มีแบบอะไรนะสงขลาที่มันมีอาหารเยอะเนาะที่จริงเขาก็ได้ GI จากตรงนั้นด้วยค่ะแต่เรามองถึงว่าบ่อยางค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นสถานที่วิจัยอีกอันนึงที่เรามองว่าอาหารบ้านยาอะไรพวกนี้ค่ะที่มันยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่เป็นของพลนาการเมื่อกี้ค่ะแล้วเราก็อยากจะถอดโมเดลจากการใช้โมเลกุลาร์นะคะเข้าไปช่วยตัวเนื้ออาหารให้มันมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นดีขึ้นแต่ว่าคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมค่ะ
1: นุ่มขึ้นแต่เอกลักษณ์ความแบบเป็นความธรรมชาติของเขายังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
6: ใช่ค่ะคุณบอล
1: นี่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับที่บ่อยางใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะบอ
1: สนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่หลงไหลเสน่ห์เรื่องของอาหารใต้นะครับเรื่องของรสชาติความสดแล้วก็เรื่องของธรรมชาติต่างๆด้วยท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากดีกว่าต้องบอกว่าหลายคนตอนนี้ก็กำลังเสิร์ช Google ต่างๆแล้วล่ะหาค้นหาปักหมุดว่าจะไปที่ไหนอย่างไรกับการท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารตรงนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามบ้างเชิญเลยนะครับ
6: ค่ะแต่ก็อยากจะเชิญชวนมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะคะก็อยากให้ลงไปในตัวชุมชนและเป็นการกลับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันค่ะและทานอาหารของชุมชนที่มีประโยชน์ค่ะ
1: นี่นะครับต้องบอกเลยว่าทุกชุมชนของประเทศไทยมีของดีมีของเด่นนะครับมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีความงดงามในแต่ละที่ที่แตกต่างกันออกไป

ทานไหมชอบมากติ่มซำนะครับที่จังหวัดตรังแล้วก็ที่ภาคใต้เนี่ยก็จะมีหลายๆร้านนะครับลองเสิร์ชดูร้านท็อปฮิตมีเยอะแล้วก็มีขนมจีนขนมจีนเมืองตรังนี่นะครับแกงส้มผัดสะตออันนี้ก็น่าสนใจมีข้อความส่งมาใช้กุ้งตัวโตๆผัดกะปินี่แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแสดงว่ากำลังหิวนะเนี่ยคุณผู้ฟังที่น่ารักนะครับก็ลองดูข้าวยำนี่ก็มีข้อส่งข้อความมาบอกข้าวยำมึงข้าวยำปักใต้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมีแกงไตปลานะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะหลายเมนูเลยเมื่อกี้อาจารย์แนะนำไปขนมนะครับมีไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ที่หาดใหญ่ด้วยคุณผู้ฟังส่งมานะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์แหละแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง culture นะครับหรือว่าอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่เรียกว่าส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ยังคงคุณค่าแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์อยู่นะครับนี่นะฮะมีคุณหนุ่มเมืองขอนบอกคุณบอลต้องไปจดทะเบียนยังครับยังนี่นะครับเมื่อกี้นะฮะไปจดทะเบียนที่เมืองตรังนะครับแหมมีข้อความบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องสวัสดิการทหารครับคุณนิชภานะครับแล้วก็มีณวนันความรู้ใหม่เลยขอบพระคุณมากนะครับรายการให้ประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็น่าสนใจด้วย Let's have a good day นะครับจากพระรุ่งส่งเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆวันที่มีการพูดคุยกันนะครับก็จะมีเรื่องราวที่เรียกว่ายกระดับในแต่ละพื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มีเรื่องราวของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านด้วยเปิดทางครับให้ไทยเนี่ยเรื่องของการเจรจาด้วยนำไปสู่การยุติเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเรื่องสำคัญเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยครับเรื่องของการหารือทวิภาคีนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกนะฮะที่สาธารณรัฐอินเดียโดยท่านบอกว่าไทยครับได้แสดงความเป็นห่วงกับสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดบอกว่ามีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งความคืบหน้าก็ต้องเรียนว่าดำเนินไปด้วยดีนะครับได้ยุติในหลายประเด็นละแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านก็หวังว่าสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะยึดมั่นในเรื่องของการสร้างสรรค์สันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งลงนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเปิดเผยด้วยว่าประเทศไทยแสดงความกังวลครับกับเรื่องของการเดินเรือเพราะว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะยุติลงเมื่อใดนะครับเมื่อฝ่ายอิหร่านเนี่ยแสดงความเข้าใจนะครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของเรือส่งปุ๋ยต่างๆด้วยนะครับทางด้านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญนะครับในการขนส่งที่สำคัญมากๆต่อประเทศไทยด้วยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยพร้อมระบุด้วยว่าการหารือกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องรอติดตามกันก็ต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนื่องจากว่าก็มีเรือตอนนี้เนี่ยตกค้างอยู่ในพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากด้วยต่อไปนะครับทั้งทางโอมานแล้วก็อิหร่านก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับในการบริหารช่องแคบฮอร์มุสโดยเน้นเรื่องของเสรีภาพในเรื่องของการเดินเรือแล้วก็ความปลอดภัยของการเดินเรือตรงนี้เป็นสำคัญเลยนะครับสิ่งที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วกล่าวเสริมขณะนี้ครับบอกว่ายังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรือ 2-3 ลำนะครับที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันนะครับก็ได้รับทราบจากทางฝ่ายโอมานด้วยว่าขณะนี้เนี่ยอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และก็ยาจึงได้มีการแจ้งกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยครับพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่นำมาฝากกันจากเพจของสวท.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่อ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวนี้ไหมครับกรณีการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยมีการยึดโทรศัพท์มือถือนักเรียนแล้วยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการเรียกเงิน 10,000 บาทด้วยนะครับล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองครับสั่งตรวจสอบกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนยึดโทรศัพท์มือถือนักเรียนเรียกเงิน 10,000 บาทนะครับตอนนี้ล่าสุดเลยจากกรณีของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการยึดโทรศัพท์มือถือของนักเรียนโดยไม่คืนพร้อมกับการเรียกเงินนะครับจำนวน 10,000 บาทบอกขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหากพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่อาจยอมรับได้มาดูอีกหนึ่งประเด็นครับนายประเสริฐจันทระรวงทองเปิดเผยประเด็นของการใช้โทรศัพท์มือถือในสถานศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยสามารถพิจารณากำหนดแนวทางเองได้เนื่องจากโรงเรียนก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต้องคำนึงถึงบริบทการจัดการการเรียนการสอนในแต่ละแห่งโดยบางรายวิชาครับก็มีความจำเป็นนะที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในเรื่องของการค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนแต่ขณะเดียวกันครับบางรายวิชาก็ต้องให้ผู้เรียน 1. มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องของการเรียนการสอนไม่ใช่โอ้เล่นแต่มือถือนะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งทั้งนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเตรียมจัดเวิร์กช็อปหารือในวงเล็กนะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางที่เหมาะสมนี่นะครับให้กับการบริหารจัดการเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนพร้อมศึกษาแนวทางของโรงเรียนครับในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเรียนเพื่อไปประกอบการพิจารณาแล้วก็มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับที่จะประชาสัมพันธ์กันเดี๋ยววันที่29พฤษภาคมนี่นะฮะหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่กับนี่เลยถนนดนตรีนะครับหลายคนที่ติดตามกันเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแน่นอนใครที่อยากจะมาชมนะครับไม่อยากให้พลาดเลยไปลงทะเบียนกันนะครับไปลงทะเบียนกันที่เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปลงที่เพจของถนนดนตรีนะครับแล้วติดตามกันนะครับจะจัดที่วันที่29พฤษภาคมนะ29พฤษภาคมตรงกับวันศุกร์นะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงเวลา 18:00 นนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะไปลงทะเบียนกันได้นะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับย้ำเลยใครสนใจนะครับอยากจะมาชมเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเดี๋ยวมีสปอตให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามฟังสปอตกันนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้ถนนดนตรีไลฟ์ครับอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นี่นะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับย้ำเลยประชาสัมพันธ์เลยว่าไปลงทะเบียนกันนะครับไปลงทะเบียนกันในเพจของถนนดนตรีนะครับย้ำเลยนะครับจะจัดขึ้นวันที่29พฤษภาคมวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์29พฤษภาคมนะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับชื่อเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายโอ้น่าชมมากๆเลยคอนเซ็ปต์ดีนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนบอกว่าจะได้มาฟังเพลงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยดังนั้นนะครับใครฟังแล้วอยากจะมาชมสดๆนะครับขอได้เลยลงทะเบียนได้เลยนะครับที่เพจของถนนดนตรีเซิร์ชเลยครับถนนดนตรีนะครับเจอกันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับ ็รับชมได้นะครับติดต่อได้นะครับลงทะเบียนได้นะครับที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับระหว่างเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง NBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz แล้วก็ AM 1467 GHz รายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ3:05 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ไปลงทะเบียนกันได้ที่เพจของถนนดนตรีดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับมีหลายเรื่องเลยที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครปฐมครับล่าสุดวันนี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักนครปฐมนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ติดตามนะครับเรื่องไทยช่วยไทยพร้อมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วพาไปดูกันที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนไปเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ครับเป็นวันเริ่มต้นเริ่มปล่อยขบวนรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศโอ้โหบรรยากาศนะต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับได้ร่วมลงพื้นที่นะครับกับนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมปล่อยขบวนนี่รถพุ่มพวงณบริเวณอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยภายในขบวนนะครับก็จะมีสินค้าทั้งอุปโภคสินค้าทั้งบริโภคที่ต้องบอกว่าเป็นของจำเป็นนะครับรวมกว่า14รายการก็มีทั้งน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารปลากระป๋องมีผงซักฟอกมีแชมพูน้ำยาล้างจานโอ้โหนี่ของจำเป็นหมดเลยนะหลายคนไปแล้วก็บอกว่าโอ้โหเรียกว่าซื้อกันมาเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าราคาดีฮะในพื้นที่ชุมชนต่างๆนี่กระแสตอบรับดีเหลือเกินครับกับรถพุ่มพวงทั้งนี้ครับการจัดจำหน่ายสินค้ารถไทยของเราผ่านทางรถพุ่มพวงครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีก1ช่องทางครับที่เป็นการกระจายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ครับมีการจำหน่ายในห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับที่ว่าหลายคนบอกว่าไปมาแล้วแล้วก็มีณที่ว่าการอำเภอในทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมด้วยยังมีการจำหน่ายด้วยนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยบอกว่านี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนครับเข้าถึงสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสามพรานนี่นะฮะบริเวณอาคารอเนกประสงค์กองร้อยอสศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพบว่าบรรยากาศวันนี้ครับโอ้โหคึกคักมากๆเลยหลายคนเลยทีเดียวนะครับมากันนะโอ้โหซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อน้ำมันพืชนะซื้อข้าวสารซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าต่างๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะทางด้านของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ณห้าง Lotus สาขานครปฐมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมด้วยพบว่ามีการจัดโปรโมชั่นนะครับใครที่อยู่แถวๆนั้นไปได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับอยากที่จะไปกันก็ไปกันได้เลยครับต้องบอกว่าผู้ปกครองนี่พาน้องๆพาบุตรหลานเนี่ยมาช้อปปิ้งกันเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับการจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อต้องการนำสินค้าที่เป็นสินค้าคุณภาพแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันในสินค้าที่ราคาย่อมเยาด้วยเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนเชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปเลยครับไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูกกันท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกย้ำเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช็อปกันนะฮะกับไทยช่วยไทยครับกับผู้ประกอบการด้วยนะครับตามที่ต่างๆถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยทีเดียวที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่ะช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันหน่อยนึงหลายคนตอบคำถามมาเข้าไปดูเฉลยกันแล้วใช่ไหมครับนี่หลายคนบอกว่าวันนี้ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปดูเพลงที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้องวันนี้ด้วยหลายคนบอกเพราะเหลือเกินนะครับมีการแชร์กันด้วยบทเพลงนั้นคือเพลงขอพบในฝันใช่แล้วนะครับผู้ที่ตอบถูกจากการแรนดอมนะฮะมีคุณชุติพักใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณปรียานันท์ด้วยนะครับหลังไมค์คุณภูสนิสาเลือกไว้เรียบร้อยแล้วก็ร่วมสนุกกันใครอยากฟังนะครับใครอยากฟังไปฟังเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงไว้ด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ท่านร้องนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ถูกใจกันแล้วก็มีการแชร์กันด้วยในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆทุกข้อความเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะโอ้นายกครวญเพลงขอพบในฝันโอ้ยบรรยากาศนะสุดเพราะเลยทีเดียวนะครับในงานแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับประเภทเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยครั้งที่3ปี2569นะครับไปดูต่อติดตามต่อได้นะครับในเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันก็กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับมีความสุขมากๆในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิบัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าหนักทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาภรักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี2568ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด สำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ 800-900 บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70-30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: มบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีจะรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อโอ้ยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงหนานไฮในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องของเฟกนิวคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของเฟกนิวนะคะทีวันนี้โอ้โหน้องฝนกับแอปตกใจมีคนแชร์กันเยอะมากนะคะไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ขาดว่าหลายๆคนคงจะลบกันไปแล้วข่าวทีวาคือข่าวเฟคนิวก็คือว่าครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี2569จำนวน2วันช่วงที่1คือ30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569 5วันช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่เท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดือนสิงหาค่ะตอนเดือนสิงหานะคะ6วันด้วยกันก็คือถึงวันที่2อ่ะ2สิงหานะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าข่าวดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเอาละเรามีวันหยุดที่มันติดกันแต่มันจะมีวันที่คั่นอยู่อย่างเช่นปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมี33เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยคะวันที่1เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเพราะวันวิสาขะตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็จะไปยุติจดเชยวันที่1แล้วก็วันที่3ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะนี่คือช่วงที่1ก็เอาเป็นว่าวันที่2มิถุนายนไม่ยุตินะคะช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม28เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30กรกฎาคมเป็นวันข้าวพรรษาแล้ว31เนี่ยนะคะ1วันที่เป็นวันศุกร์นะคะก็ไม่หยุดนะคุณผู้ฟังต้องไปทำงานนะคะหรือเด็กก็ต้องไปโรงเรียนนะคะแล้ว1กับ2เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ยกเว้นว่าท่านมีวันหยุดพิเศษไม่ใช่วันหยุดพิเศษก็ได้วันลาพักผ่อนประจำปีอันนั้นก็แล้วแต่ท่านไปบริหารจัดการเนาะนะคะเพราะมันก็จะได้เป็นวันหยุดยาวเพื่อไปเที่ยวแต่อันนี้ก็คือมาไลฟ์ฟังกันว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะเป็นเฟกนิวนะคุณผู้ฟังฝากบอกต่อๆกันบางคนอีดับเป้าเราคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเรื่องของเฟกในวันนี้ทำไมหลายๆคนอีจัดเป้ากันแล้วคะจัดเป้าเพื่อไปเที่ยวกันแล้วนะคะจะเย็นๆก่อนหลังงานก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันที่เขาบอกว่าจะหยุดพิเศษนี่ไม่หยุดนะนะกลับมาจัดเขาเรียกว่ากลับมาหลังงานก่อนขอจัดกระเป๋านะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันกับทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตาและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณ์รณียสถานของชาติที่จะสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตาและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระทรงใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเลดอาเมดเอลเอนานีอาลีเอชผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กรอบของยูเนสโกหลายแห่งในประเทศไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดีย
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้นำเสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปรับปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสั่งตรวจเข้มตำรวจรับสินบนพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานจราจรเพิ่มความโปร่งใส
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่อยู่ใน10ลำดับแรกกลุ่มเสี่ยงคอร์รัปชันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสินบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาแล้วพร้อมเดินหน้าป้องกันอย่างจริงจังทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจราจรเช่นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และบอดี้แคมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงมีระบบตรวจสอบต่างๆเช่น ITA และช่องทางร้องเรียนเพื่อกำชับการทำงานอย่างเป็นระบบดลมภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใสพร้อมกำชับบุคลากรทุกระดับให้ยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการให้บริการที่โปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเน้นความโปร่งใสป้องกันปัญหาการทุจริต
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการซึ่งปรากฏชื่อของกรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนว่าหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมแบบเผชิญหน้ามักจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบระบบการทำงานโดยเริ่มจากการปรับรอบการอบรมให้ความรู้ในการทำใบขับขี่ให้มีความถี่มากขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเพื่อลดความล่าช้าที่เป็นช่องว่างให้เกิดการให้สิ่งตอบแทน
8: ก็ได้มีให้แนวทางไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่ที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะมีการมาเสนอให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าอยากจะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นี่ก็ให้แนวทางไปว่าปรับนะครับปรับรอบในการอบรมให้ความรู้นะครับบางพื้นที่หนาแน่นมากก็อาจจะเป็น5วัน6วันแล้วเราก็จะพยายามทำระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นออนไลน์มากที่สุดนะครับในอนาคตก็อาจจะมีการอนุญาตต่อใบขับขี่ให้เป็นออนไลน์ไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีโอกาสแบบนี้
7: นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตขับรถแบบรายปีเพื่อลดภาระค่าเดินทางและลดเวลาของประชาชนส่วนใบขับขี่ประเภทที่ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพหรือการประเมินเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางมาแสดงตัวตามมาตรฐานแต่จะเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความโปร่งใสในการให้บริการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันยังมีประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 80,000 ถึง 90,000 คนและมีเที่ยววิ่งรวมกว่า 5,000 ถึง 6,000 เที่ยวต่อวันบขส.จึงได้สั่งการไปยังรถในสังกัดรวมถึงรถร่วมบริการเอกชนทั้งรถบัสและรถตู้รวมกว่า 6,000 คันให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการโดยเฉพาะระบบยางก้านปัดน้ำฝนระบบไฟและระบบเบรกกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากเจอฝนตกหนักหรือทางน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วและห้ามประมาทเด็ดขาดพร้อมจัดคนขับ2คนในเส้นทางสายยาวที่วิ่งเกิน6ชั่วโมงตรวจความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่และใช้ระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางนอกจากนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางพกอุปกรณ์กันฝนและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทย
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงแต่ต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็ววินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมงานรุ่มนอุดมพรรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันที่ระบุว่านายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแสดงความขอบคุณสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงเน้นย้ำสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันถือเป็นการคุกคามและข่มขู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในทุกวันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันถูกนำขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมให้คำมั่นว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาะไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทบทวนนโยบายต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาเคยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างเกิดสงครามกับอิหร่านขณะที่นายอารักชีเตือนว่าประเทศที่ร่วมมือกับอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน สำนักข่าว AFP รายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทั้งนี้การที่รัฐบาลเกาหลีใต้เชิญนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเยือนเมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมายองถือเป็นการตอบแทนเชิงสัญลักษณ์ต่อการที่ประธานาธิบดีอีแจมายองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ19 13ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมพิชชามนกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ซึ่งเป็นเกมที่อึดอัดมาก
14: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอชมพี่หมิวด้วยค่ะเพราะว่าพี่หมิวก็เล่นทําให้หนูอึดอัดมากในเกมที่2แล้วก็ในเกมที่3ก็ค่อนข้างอึดอัดมากเลยค่ะก็ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่หมิวปรับสนามได้ดีกว่าหนูด้วยซ้ําปรับเรื่องทิศทางลมปรับรูปเกมได้ดีกว่าหนูด้วยซ้ําหนูแบบมาปรับได้ช้านิดนึงต้องเป็นรูปแบบเกมแล้วก็โค้ชช่วยวางแผนรูปแบบเกมอะไร
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ชินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม18ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียเอาชนะดีทรอยต์พิสตันในการเล่นต่อเวลา117ต่อ113ขึ้นนํา3ต่อ2เกมสำหรับนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านคาวาเลียซึ่งหากเก็บชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภาคเอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขสารฝันเยาวชน4จังหวัดชายแดนใต้ดวลแข้งก่อนไปฝึกทักษะลูกหนังในต่างแดนติดตามได้จากรายงาน
15: นายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัทฟาซิลิตี้เอ็นเซนจำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำตามความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
16: เราจับมือร่วมกันนะครับที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ก็คือพาเด็กๆเข้าให้ได้รับโอกาสนะครับได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของการสานฝันให้เด็กๆเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมฟุตบอลยังต่างประเทศด้วย
15: สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาและวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 4-5 กรกฎาคมและจะไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผานิชคาดนาครายงาน
13: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ 23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้นำโดยสหรัฐอยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาจูดซุนซับเบลเสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังได้เรียกเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากน้องลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีทั้งหมด2นัดวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมและออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
18: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าสองใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังนึงแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วเรากับเห็นสิ่งที่ตัวเองมิสบใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเขาเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบรู้ว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดเอ๊ผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาพับผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนส.ส.ฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามี

คนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบนี้ควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวต่างหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้มีถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซูนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะเธอมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแหวงแผ่ก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้ไหมสงครามความคิดระลอก2เริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการปะทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นอ่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละบ้านฉันสอนมาแบบนี้นี่ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภรรยาผมนี่แหละที่สอนลูกสาวให้เช็ดหลังเท้าด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากผ้าวางอยู่แบบไหนผมก็เช็ดแบบนั้นส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยมากเรื่องนักทีหลังอ่ะไม่ต้องพับอีกนะลูกสาวผมเสียงแข็งผมเข้าใจชีวิตแต่ละคนมาจากเตาหลอมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย่ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพ่อถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสืออ่ะกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอ่ะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากต่อคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่2เกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เขาอภิปรายในฐานะสสฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเขาอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเขาตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดีชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้เพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม่ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพรรคที่พ่อรักพรรคสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายขอรับชาติไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพรรคเก่ามาดูพรรคใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพรรคประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคน่ะต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงอ่ะผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักหนึ่งที่ถามอะไรแล้วก็มักจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักคล้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบหลานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมกันอยู่แบบนี้ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเต่านาไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินแล้วครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแทรกขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองมันต้องอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างอย่าเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรืออาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถาม
ก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้ง3คนน่ะจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวอ่ะต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าอ่ะคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผนแบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ๋อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะใช่ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในทนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงซึ่งปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิ่งสำคัญที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ประเทศไทยมีผลการศึกษาว่าติดอันดับคอร์รัปชันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท้ายๆจากดัชนีความรู้สึกแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันยืนยันว่ามีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจำนวนมากและย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพจำด้านลบต่อประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีติดอันดับหน่วยงานรับสินบนย้ำดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งจดหมายถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขอหลักฐานตรวจสอบการทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
10: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.ว่าติดอันดับหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุดเป็นลำดับที่8จาก10หน่วยงานว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการและการกำกับดูแลกฎหมาย6ฉบับโดยในประเด็นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดินถมดินนั้นอำนาจการอนุมัติและสั่งการทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงและกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพเท่านั้นสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าวโดยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานการทุจริตนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงกระบวนการทันทีหากพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและนำระบบดิจิทัลปิดช่องโหว่ปัญหาการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีรายงานของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น1ใน10หน่วยงานที่ติดผลสำรวจเรื่องการให้ค่าตอบแทนหรือมีการทุจริตขอยืนยันถึงนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและถือเป็นการทำผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงขณะนี้ได้เตรียมประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อขอทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนำไปสู่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จะต้องพัฒนากระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นมีส่วนสำคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้า เราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Deck Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันเนี้ยยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: วจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรก

ต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้ยคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธีคลายอิดเอาคลายอิดเอาก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรก
พียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

0: เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า pick up push down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้เอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติที่ซับซ้อนเป็นต้นทุนธุรกิจการแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนายกรัฐมนตรียังได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนณประเทศฟิลิปปินส์มาถ่ายทอดโดยชี้ให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและระบบโลจิสติกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงมากที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของโลกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมจะเร่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและกระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
9: นายประกรณ์อินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้น สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการโดยมอบหมายให้กกร.ไปรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังขานรับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานนำร่องโปร่งใสจำนวน4แห่งเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังงานอื่นทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีเหตุที่น่าวิตกกังวลประชาชนในพื้นที่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมย้ำว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติแต่กระทรวงศึกษาธิการยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้15แล้วนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ก็คิดว่าคงสบายดีกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลสุขภาพกันเป็นเรื่องปกตินะเกิดแก่เจ็บนะแล้วก็ตายก็เป็นเรื่องของชีวิตนะธรรมชาติแต่ว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองได้ดีเรียบร้อยก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นๆคนรอบข้างได้นะครับสุขภาพสำคัญนะแล้วก็สุขภาพดีก็ไม่มีขายนะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลตัวเองนะครับนึกถึงองค์รวมของการดูแลสุขภาพเข้าไว้การป้องกันดีกว่าการรอให้เจ็บป่วยแล้วไปรักษานะครับคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับสำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วก็คืนนี้หมอแพรวมานะครับอาจารย์พิษณภาอินแตงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์แพรวท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงยังสดใสอยู่นะอาจารย์นะ
4: สดใสค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับเราเชิญครับ
4: ค่ะในวันนี้นะคะก็เตรียมการดูแลนะคะความเครียดในช่วงนี้เนาะก็เป็นแบบในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ OPD เราก็เริ่มมีแพลนหรือว่ามีแผนที่จะเปิดคลินิกใหม่นะคะก็คือเป็นคลินิกนวดนะคะบรรเทาอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่มีปัญหาจากความเครียดนั่นเองนะก็เลยจะมาแนะนำไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้มีการเปิดให้บริการคร่าวๆนี้แหละน่าจะเป็นสักช่วงอีกสักเดือน2เดือนนะคะก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแบบเตรียมพร้อมอยู่
3: เตรียมพร้อมสถานที่เตรียมพร้อมทีมงานทั้งหมดเลย
4: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ในยุคนี้นะคะคนไข้หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตนะปัจจุบันเนี้ยก็มีความเครียดเยอะและทีนี้เนี่ยมาหาแผนไทยนะมาหาแผนไทยก็อาการที่พบได้บ่อยอันนี้จริงๆเลยนะก็คือมาด้วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมีความเครียดนะคะก็จ่ายยาอะไรกันไปนะบางคนก็เป็นแบบคุณหมอแผนปัจจุบันส่งมาอะไรเงี้ยกินควบคู่กันไปได้บ้างนะคะก็พวกยาหอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางกลุ่มเหมือนกันที่กินยาไปแล้วก็อาจจะนอนหลับได้นั่นแหละกินยาแผนไทยกินแล้วก็หลับดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีการเสริมในเรื่องของการนวดรักษาไปด้วยนวดทำให้แบบกดจุดเนาะกระตุ้นการไหลเวียนกระตุ้นเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ ก็เลยจะมาแนะนำแล้วก็เน้นเป็นในเรื่องของยาก่อนละกันนะเพราะว่านวดเนี่ยถ้ามีอาการยังไงก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเนาะก็มีการตรวจประเมินรักษาอะไรเงี้ยจ่ายยาควบคู่กันไปนะคะเริ่มเลยละกันนะคะ อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินการคลังการใช้ชีวิตเนาะแม้แต่สภาพอากาศอะไรเงี้ยจริงๆแผนไทยอ่ะก็คือมองว่ามันเกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะจากภายนอกหรือว่าความเครียดจากภายในอะไรเงี้ยอากาศร้อนอากาศแบบแปรปรวนร่างกายไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะร่างกายก็เกิดภาวะเครียดทำให้เหมือนแบบเลือดลมไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีก็มีปัญหาในเรื่องกระทบทำให้แบบกังวลนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยนะคะ
3: ครับ
4: ทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากแบบร่างกายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นทำงานอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วัยทำงานที่เข้าสู่สภาวะเป็นแบบวัยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ทำให้แบบเกิดความวิตกกังวลได้อะไรเงี้ยเนาะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอาการของความวิตกกังวลที่จะนำไปสู่การนอนไม่หลับเนี่ยหลักๆก็คือมีทั้งด้านหลังกายจิตใจความคิดอารมณ์นะในเรื่องของความรู้สึกและก็จิตใจเนี่ยเป็นอาการที่แบบเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราก็จะรู้สึกตัวอยู่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมากเนี่ยที่อาการแสดงนะคนไข้ก็จะแบบรู้สึกว่ามีความกังวลเยอะเนาะมีความกังวลเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรก็อึดอัดเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนแบบอาจจะมีหงุดหงิดง่ายกระวนกระวายอะไรเงี้ยก็จัดเป็นในส่วนของในเรื่องของจิตใจคนที่มีความวิตกกังวลนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบสิ้นหวังตัวเองไม่มีค่าอะไรเงี้ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเนาะคิดกลับไปคิดกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นอาการวิตกกังวลนะคะนี่เป็นการแสดงในเรื่องของแบบจิตใจหรือว่าความรู้สึกนะในเรื่องของการแสดงออกทางร่างกายก็มีเหมือนกันคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีการกระตุ้นทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบประสาทซิมพาเทติกเนี่ยทำให้การทำงานของระบบต่างๆรวนเนาะในร่างกายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าอาการแสดงในเรื่องของแบบร่างกายนะบางคนที่เป็นแพนิคนะก็อาจจะมีรู้สึกว่าใจสั่นเนาะหัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหมือนออกกำลังกายแต่จริงๆเราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะมันแบบสั่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าเครียดมากนะคะก็อาจจะมีอาการแสดงทำให้เห็นได้ว่าเหมือนแบบใจสั่นปุ๊บอาจจะมีรู้สึกว่าแน่นๆหน้าอกนะคะแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะแน่นๆหน้าอกแบบเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยมือเท้าเย็นนะคะเหงื่อออกคล้ายๆจะเป็นลมนะหรือบางคนก็จะมีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะ หรือที่เจอได้บ่อยก็เบื่ออาหารนะกินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอ่อนเพลียคลื่นไส้นะคะ ท้องอืดเนาะชาปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางแผนไทยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าอาการนี้เนี่ยนะเป็นอาการทางลมที่เป็นลมกองหยาบเนาะไปกระทบกองละเอียดทำให้มีอาการลักษณะนี้ขึ้นมานั่นแหละหรือแม้แต่กองละเอียดไปกระทบกองหยาบก็ได้เหมือนกันเครียดปุ๊บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเครียดปุ๊บนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลมกองเล็กกองใหญ่กระทบกันไปนะคะหรือผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนก็เป็นปัญหาทำให้แบบฮอร์โมนมันทำให้มีความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะแล้วก็จะรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนไม่พออะไรเงี้ยอาจจะแบบนอนหลับได้แล้วตื่นมาช่วงกลางดึกแล้วก็หลับต่อยากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแบบเจอมาเยอะแล้วว่าแบบนอนไม่หลับหรือว่าหลับมาตื่นกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำมาฉี่แล้วหลับต่อไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะแบบเป็นความเครียดลึกๆที่แสดงออกมาทางร่างกายได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความคิดสติปัญญาก็เป็นไปได้คล้ายๆกับในเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะลืมง่ายเนาะลืมง่ายสับสนความสามารถในการตัดสินใจลดลงอันนี้ก็เป็นผลของความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะก็คนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยดูได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะดิบหน้านิ่วคิ้วขมวดนะรู้สึกว่าแบบดูมีความเครียดอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายนะคะแบบรู้สึกว่ามันมีความเครียดไม่มีความสุขนะคะหรือว่าบางคนก็พูดซ้ำๆในเรื่องเดิมนะใจลอยเคลื่อนไหวด้วยมีจุดหมายอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบถดถอยลงไปอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะในส่วนของความเครียดกับการแพทย์แผนไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดได้ทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบพวกคัมภีร์ตรรกศิลาหรือว่าคัมภีร์วรโยคศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากธาตุลมที่มีความผิดปกติไปนั่นแหละนะคะ
3: ครับ
4: ธาตุไฟกำเริบแผนไทยเขาบอกว่า เมื่อไฟกำเริบนะคะอะไรที่เป็นเหมือนไฟก็จะทำให้แบบแสดงออกมาอย่างเช่นวิตกกังวลเนี่ยเป็นธาตุไฟเน
3: า
4: ะการวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะมันมีความร้อนเนาะไปกระทบทำให้ธาตุไฟกำเริบนะคะพอธาตุไฟกำเริบเนาะหงุดหงิดปุ๊บขึ้นบริเวณศีรษะเขาบอกว่าผมแก่ผมงอกได้ก่อนวัยอันควรนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยลมไม่ค่อยดีนะหน้าตาบ่องคล้ำอันนี้เนี่ยชัดได้เลยว่าแบบเป็นเกิดจากการที่ไฟมันไปกระทบลมพอลมพัดพาหรือว่าไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยก็ทำให้มีอาการเหล่านี้ออกมานะคะกระทบกันไปทั้งหมดเนาะหรือว่ามีผลต่อหัตถยังนะคะก็คือหัวใจเต้นผิดปกติไปใจวิวใจสั่นเนาะแผนปัจจุบันก็คือเขาบอกว่าหัวใจเต้นหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าแผนไทยก็คือเป็นใจวิวใจสั่นนะคะมักจะเจอในผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเครียดนั่นแหละนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของคลายวิตกกังวลนะคะก็คือตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นยาตำรับนะคะก็คือเป็นเกสรทั้ง5หรือว่าเบญจเกสรตำรับนี้เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นในรูปแบบแคปซูลหรือชาชงแต่ว่าตำรับนี้เนี่ยค่ะเราจะจัดเป็นในรูปแบบของยาจัดหรือว่ายาเจียดนั่นเองก็คือจะอยู่ที่ร้านยาไทยโพเงินนะคะประกอบไปด้วยดอกมะลินะคะดอกพิกุลดอกบุญนาคแล้วก็ดอกสารพีอ๋ออีกตัวหนึ่งเป็นเกสรบัวหลวงนะคะซึ่งแผนไทยเนี่ยจะนำดอกไม้5ชนิดนะคะมารวมกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เรียกรวมๆว่าพิกัดเกสรทั้ง5นะคะหลักๆเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้เป็นในส่วนของตำรับยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตำรับนี้เนี่ยมักจะอยู่ในส่วนของยาหอมเนาะพวกยาหอมเทพจิตยาหอมทิปโปสดอะค่ะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนทำให้นอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในส่วนของพิกัดเกสรจริงๆคนที่มีความเครียดและมีความกังวลอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ถ้าไม่เป็นแคปซูลไม่เป็นแบบการกินแบบยาเคี่ยวอะไรเงี้ยให้กินเป็นแบบชาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายได้ดีเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนาะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้ใครที่รู้สึกว่าเครียดกังวลใจหวิวใจสั่นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นออกหอมเย็นหน่อยนะคะแผนไทยมองว่าหอมเย็นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นตัวดอกพิกุลจัดไปอีกหนึ่งส่วนนะคะก็ใช้บำรุงหัวใจนะคะส่วนดอกบุญนาคกับดอกสารพีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนนะคะบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก้อาการอ่อนเพลียนะคะใครที่มีอาการใจสั่นเนาะวิตกกังวลใจสั่นร่วมกับแบบรู้สึกจะเป็นลมวิงเวียนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะอีกตัวนึงนะคะเกสรบัวหลวงนะคะเกสรบัวหลวงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเนี่ยวิงเวียนนอนไม่หลับร่วมด้วยก็คือจัดไปเลยนะคะเป็นตำรับเบญจเกสรนะคะส่วนมากก็เราก็จัดคู่กันไปเลยนะคะห้าชนิดนี่แหละวิธีการใช้หรือว่าวิธีการชงนะคะให้ใช้สมุนไพรนะแบบแห้งนะคะใช้แบบแห้งนะทั้ง5ชนิดนะคะเอามาอย่างละประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาอัตราส่วนแบบ1ต่อ1ต่อ1เลยนะคะ5ตัวนะคะเติมในน้ำร้อนประมาณ250มลถึง500มลนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5ถึง7นาทีพอให้น้ำร้อนของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของเขาอะค่ะมีสีออกแบบเหมือนน้ำชาสีเข้มๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนกากออกสามารถดื่มได้เลยนะคะมันก็จะมีรสชาติที่แบบหอมอาจจะแบบเย็นๆหน่อยนะสดชื่นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวหวานฝาดอะไรนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมรสชาติด้วยการเติมน้ำผึ้งลงไปก็เติมได้เพื่อให้ดื่มได้ง่ายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตำรับเนี้ยกินไม่ยากเลย นะกินไม่ยากแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอาจจะมีกลิ่นที่แบบเอียนๆบางคนที่ไม่ชอบสมุนไพรอาจจะรู้สึกว่าทานยากมันก็จะไม่ได้หอมไปซะทีเดียวเหมือนพวกแบบชาดอกไม้ชากุหลาบอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วยได้ดีหรืออันนี้เคล็ดลับนะใครที่มีอาการใดอาการหนึ่งตามสรรพคุณเราสามารถเพิ่มตัวยาเข้าไปได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเกสรบัวหลวงเพิ่มเข้าไปอีก1ส่วนเป็น2ส่วนอะไรเงี้ยค่ะใช้เกสรบัวหลวงเยอะหน่อยก็ได้ดีเหมือนกันนะก็มาปรึกษาแผนไทยก็จะได้จัดหรือว่าเจียดให้ไปเป็นแบบเฉพาะรายนั่นเองเนาะว่าบางคนอาจจะเป็นส่วนนี้เยอะหน่อยนะบุญนาคเยอะหน่อยบางคนก็อ่ะรู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะเติมมะลิเข้าไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค
4: แต
3: ่
4: ถ้าเกิดไม่ตกกังวลทั่วๆไปก็อัตราส่วนเท่าๆกันนะอันนี้หาซื้อได้ง่ายมีหลากหลายแล้วแหละตามร้านแผนไทยร้านยาจัดยาเจียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อได้หรือถ้าไม่ได้วิตกกังวลอยากจะดื่มเพื่อช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยอันนี้ก็อีกเป็น1ตัวชาที่เป็นแบบยาพื้นฐานสามารถกินได้แบบไม่อันตรายนะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะกินได้มีปัญหาเรื่องแบบตับไตที่ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยก็กินได้บำรุงร่างกายไปสลับกับน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องหรือคุณพ่อคุณแม่ใครที่ติดการดื่มชาอะไรเงี้ยชาจีนที่มีคาเฟอีนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับมาใช้เป็นตัวชาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชาบางตัวเนาะถ้าดูลงไปเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นนะมันมีคาเฟอีนกระตุ้นทำให้แบบนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นทางเลือกได้อีกเหมือนกันใช้เป็นตัวชาตัวเนี้ยนะคะอ่ะถัดมานะคะเป็นขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาในคลินิกในผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบการใช้สารสกัดขมิ้นชันจำนวน500มิลลิกรัมเนาะปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะโดยที่ให้กิน3เวลานะคะหลังอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเปรียบเทียบกับยาต้านซึมเศร้านะคะก็ทดลองเป็นให้กินเป็นระยะเวลา6สัปดาห์นะคะเปอร์เซ็นต์การตอบสนองผลของการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยยาต้านซึมเศร้านะ 64.7% กับสารสกัดขมิ้นชัน 62.5% เนี่ยเมื่อใช้ยาร่วมกันนะทั้งต้านซึมเศร้าแล้วก็สารสกัดขมิ้นเนี่ยก็คือพบว่าให้ผลได้ดีเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยขมิ้นชันมีทั้งแบบสารสกัดแล้วก็แบบผงแห้งแต่ถ้าไพพูเบตของเรามีแต่แบบแห้งเนาะไม่มีแบบสกัดแบบเข้มข้นนะคะถ้ากินเป็นในรูปแบบของผงแห้งนะคะก็กินเป็นแคปซูลขมิ้นชันทั้ง2แคปซูลหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้นะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ทำให้แบบนอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะในเชิงลึกเนาะกินแบบบำรุงร่างกายไปก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ามีความเครียดแล้วแบบลมในท้องเยอะท้องอืดผะอืดผะอมอะไรเงี้ยคลื่นไส้อะไรเงี้ยนะคะเครียดลงกระเพาะนอนไม่หลับก็ตัวนี้เลยเลือกใช้เป็นขมิ้นชันนะคะก็คือช่วยได้ทั้งในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารนะคะอย่างไรก็ตามนะขมิ้นชันเองก็มีข้อควรระวังนะคะก็เหมือนเดิมนะคะห้ามในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กก็ยังไม่มีประสิทธิผลในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะขมิ้นชันนี้ใช้ได้เลยนะท้องอืดท้องเฟ้อกับนอนไม่หลับร่วมกับเครียดตรงกระเพาะอะไรเงี้ยให้เลือกเป็นตัวนี้ไปนะคะ
3: ครับ
4: ถัดมาเป็นบัวบกนะฮะบัวบกเนี่ยมีการใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแหละทั้งในศาสตร์อายุรเวทแผนไทยอินเดียแผนจีนอะไรเงี้ยนะฮะบัวบกเนี่ยสามารถบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้อันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันยกวิจัยมาให้นะบอกว่าการศึกษาการใช้บัวบกนะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารนะในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยนะคะจำนวน33คนพบว่าเริ่มเห็นผลตั้งแต่รักษาไปได้1เดือนนะคะแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนขึ้นเดือนที่2นะจากการศึกษาผลดังกล่าวว่าเห็นได้ว่าสารสกัดบัวบกเนี่ยช่วยลดความผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลได้นะลดความเครียดได้แล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะวิตกกังวลเบื้องต้นนะคะ ขนาดการรับประทานนะคะสำหรับผู้ป่วยนะถ้าเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะของไฮคูเบตเองเนี่ยเราก็ให้ใช้วันละ 2-3 แคปซูลนะคะได้จะกินวันละ1มื้อละ1เม็ดก็ได้หรือจะมื้อละ2เม็ดก็ได้เช้ากับเย็นนะคะหรือถ้ามีเป็นบัวบกสดนะกินบัวบกสดก็ได้เหมือนกันบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากกินต่อเนื่องยาวๆนานๆนะก็ให้ใช้เป็นใบบัวบกสดเนาะนำมาคั้นนะคะแล้วก็รับประทานแบบเข้มข้นวันละ 1-2 ช้อนชาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นบัวบกแห้งนะคะก็อาจจะใช้ประมาณ 5-10 กรัมก็เยอะหน่อยนะคะชงกับน้ำเดือด 150 ซีซีเนาะอุ่นไปประมาณแบบสัก10นาทีให้มันมีความเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดื่มเป็นมื้อไป2มื้อเช้า2มื้อ2มื้อนะตอนเช้ากับตอนเย็นได้เลยนะคะแต่บัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะกินเป็นรูปแบบของน้ำเนี่ยก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังของบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยเป็นยาเย็นนะคะไม่ควรกินรับประทานแบบต่อเนื่องเยอะๆนะคะปริมาณเยอะๆถ้ากินเป็นกำกำก็อาจจะต้องกินแบบหยุดบ้างกินบ้างหรือถ้าเกิดใครที่ชอบกินแบบแกล้มน้ำพริกเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้นะกินแบบวันเว้นวันเว้น3วันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะในส่วนของบัวบกเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยนะคะใครที่แบบหลงลืมง่ายเนาะวิตกกังวลร่วมกับหลงลืมง่ายอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนะมีความเครียดใช้เป็นบัวบกได้เลยเพราะว่าจริงๆบัวบกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยาที่สำคัญของไพฮูเบตก็คือยาตำรับยาบำรุงสมองกลีบบัวแดงนั่นแหละนะในกลีบบัวแดงที่เป็นยาได้ใช้บ่อยๆเนี่ยอภัยบีของเราเนี่ยก็มีบัวบกพริกไทยแล้วก็กลีบบัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าตัวบัวบกเนี่ยช่วยในเรื่องของบรรเทาความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเย็นเนาะท้องเย็นบัวบกก็จะทำให้ท้องอืดได้มากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นขมิ้นไปนะคะห้ามกินคู่กับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลได้ดีมากขึ้นหรือว่าไหลแบบไหลผิดปกติได้ถ้ามีผงมีแผลช้ำง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในหญิงของใครที่แบบผู้หญิงที่กำลังจะวางแผนมีบุตรเนาะห้ามกินบัวบกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆก่อนที่จะวางแผนมีบุตรเขาบอกว่ากินต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้นะคะ
3: โอ้ครับ
4: ก็ดูได้นะถัดมานะคะเป็นน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยทำให้นอนหลับได้นะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายช่วยคลายกังวลแล้วก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะด้วยสารที่ชื่อว่ากาบานั่นแหละนะซึ่งสารกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทพบในประสาทส่วนกลางก็คือบริเวณสมองนะคะไขสันหลังนะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้แบบร่างกายผ่อนคลายคลายกังวลแล้วก็ทำให้หลับสบายนะซึ่งยานอนหลับส่วนใหญ่ของแผนปัจจุบันเองเนี่ยก็ออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับตัวกาบาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติของน้ำมันรำข้าวนั่นเองเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของควบคุมวงจรการนอนของเรานะซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารตัวนี้ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดคลายกังวลได้ต้านซึมเศร้านะคะต้านอนุมูลอิสระปกป้องสมองนะคะแล้วก็ยังปกป้องเซลล์รับแสงจากจอประสาทตาอีกด้วยเนาะซึ่งขนาดการรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบบพวกน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอะไรเงี้ยก็ให้กินเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะกินครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นกินได้เลยนะคะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานของเราก็มีอยู่เนาะน้ำมันรำข้าวให้กินต่อเนื่องได้นะคะมีคนไข้เหมือนกันนะที่เขาแบบกินต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการแบบนอนไม่หลับนะคะร่วมกับคนที่ร่วมกับมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะเขาก็บอกว่ากินไปแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วก็ ลอดเลือดก็สะอาดด้วยไขมันในร่างกายก็ลดลงนะคะ LDL ลดลง HDL เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใครที่แบบมีโรคประจำตัวเนาะไขมงไขมันมีความเครียดอะไรเงี้ยก็เลือกตัวนี้ไปน้ำมันลำข้าวนะคะถัดมานะคะฟักทองที่ไบโอเบทไม่มีเป็นนิรโทษยานะคะฟักทองเนี่ยมีการศึกษาพบว่ามันช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะโดยที่มีการทดลองในหนูนะแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมก็คือเอาหนูเนี่ยมาบังคับให้ว่ายน้ำเนาะแล้วก็เหนี่ยวนำทำให้เขาเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้านะซึ่งหนูเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ลอยตัวนิ่งเสมือนว่าแบบรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ให้ฟักทองอบนะคะแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนไปนะคะมีผลว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าแบบความเศร้าลดลงนะฮะพฤติกรรมกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะฮะประมาณนั้นเขาบอกว่าตัวฟักทองนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของลดสารการก่ออักเสบในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะเขาก็บอกว่าตัวฟักทองเนี่ยช่วยในเรื่องของลดภาวะซึมเศร้าได้นั่นแหละโดยสรุปนะคะก็กินเป็นยาได้กินอาหารเป็นยาได้นะคะก็ในรูปแบบของนึ่งก็ได้ต้มก็ได้นะคะหรือกินเป็นมื้ออาหารแบ่งกินไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดคลายกังวลได้เหมือนกันนะคะประกอบในมื้ออาหารกินได้เลยนะคะถัดมาเป็นตัวยาที่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นตัวยาหอมนั่นเองนะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเป็นยาหอมตำรับที่ชื่อว่าเทพจิตนะคะตำรับนี้เนี่ยเป็นยาหอมที่มีรสออกไปในทางสุขุมเย็นนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหลักๆก็คือดอกมะลินะคะซึ่งมีดอกมะลิเยอะมากครึ่งหนึ่งของตำรับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเปลือกส้มนะคะแล้วก็มีแบบพวกเกสรต่างๆนะคะพวกเบญจเกสรนะคะแต่ว่ามีดอกมะลิเป็นส่วนประกอบหลักนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของมีลมวิงเวียนนะคะรู้สึกว่าพะอืดพะอมนอนไม่หลับนะคะแผนไทยเราใช้คำว่าหน้ามืดตาลายสวิงสวายนะคะสวิงสวายทางแผนไทยก็คือทางแผนปัจจุบันก็รู้สึกว่าแบบใจสั่นนั่นแหละวิวๆในอกคล้ายจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้เป็นลมนะคะ ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้แหละนะคะเป็นยาหอมเทพจิตนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวแบบกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกลางวันนอนหลับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากนอนก็ชงเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะมีฤทธิ์ที่แบบออกไปในทางหอมเย็นเนาะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจแต่ว่าการออกฤทธิ์หลักๆเนี่ยมันมาจากตัวน้ำมันหอมระเหยที่มาจากดอกมะลินั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกระตุ้นทำให้แบบสดชื่นได้นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากผิวเปลือกส้มก็ช่วยในเรื่องของทำให้คลายกังวลแล้วก็ทำให้สงบนั่นเองนะคะโดยวิธีการใช้นะคะยาหอมเทพจิตแบ่งเป็น2เวลาละกันนะถ้านอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับก็ให้กินช่วงก่อนนอนนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือว่าเริ่มต้นที่ครึ่งช้อนชาก็ได้นะชงกับน้ำอุ่นเนาะแต่ถ้าคนที่นอนหลับได้ดีแล้วนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเนี่ยค่ะก็ให้กินเป็นในช่วงของมื้อเช้าหรือว่าช่วงสายๆนะแผนไทยจะแนะนำแบบนี้ว่าให้กินช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมหรือว่าก่อนที่จะทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็ชงกับน้ำสักประมาณครึ่งแก้วก็ได้นะคะดื่มบำรุงไปนะคะก่อนที่จะกินอาหารหรือว่าดื่มกาแฟนั่นเองก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาความวิตกกังวลได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนไทยเราเองเนี่ยนอกจากจะมีการนวดนะมีการจ่ายยาสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการวิตกกังวลแล้วก็คลายเครียดได้นะคะก็ใครที่มีโรคประจำตัวอยู่เนาะแบบกินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยกินยาสมุนไพรไม่ได้นะคะก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเป็นวิธีการใช้ดมนั่นเองนะการดมเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันไม่เป็นอันตรายนะคะตัวแรกนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็เป็นตัวลาเวนเดอร์ นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสมุนไพรซะทีเดียวแต่ว่าในส่วนของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีการจับตัวน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในเรื่องของการบำบัดคนไข้เหมือนกันนะก็คือใช้ในเรื่องของการนวดนั่นแหละนะคะตัวลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะมีฤทธิ์แบบทำให้สงบทำให้ผ่อนคลายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะบรรเทาความเครียดได้ทำให้หลับสบายนะคะอาจจะถ้ามีเป็นแบบเข้มข้นก็อาจจะแต้มที่ขมับก็ได้ซ้ายขวาก่อนนอนอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเอามาผสมกับน้ำมันที่เป็นแบบน้ำมันนวดก็ได้เหมือนกันนวดเบาๆบริเวณบ่าคอคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะแบบปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมร่วมกับนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเราก็หยดน้ำมันลาเวนเดอร์ไปสักนิดนึงก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะน้ำมันหอมระเหยตัวแรก ตัวถัดมานะคะ เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนได้ดีเหมือนกันช่วยผ่อนคลายนะคะก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยของเราเป็นดอกไม้นี่แหละก็คือกระดังงานะคะกลิ่นก็คือจะสดชื่นหน่อยนะคะกระดังงาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลอารมณ์แล้วเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการปรับการหายใจได้นะใครที่รู้สึกว่าใจสั่นนะหายใจแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยกระดังงาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แท้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แบบเป็นกลิ่นกลิ่นสังเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะการรับกลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วพอเราดมกลิ่นสังเคราะห์ไปเนี่ยค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าวิงเวียนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นแบบของแท้นิดหนึ่งนะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตระกูลส้มตระกูลมะนาวเปลือกส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะกลิ่นส้มเนี่ยเวลาเราแบบปลอกเปลือกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาใช่ไหมคะน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นแหละก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวส้มเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทอ่อนๆได้เขาก็จะช่วยในเรื่องของลดความตึงเครียดนะคะจากระบบประสาทนั่นเองนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดนะคะเบอร์กามอตนะมะกรูด มะกรูดเองเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเป็นโทนส้มเหมือนกันเปรี้ยวๆนะเขาก็บอกว่าช่วยปรับในเรื่องของความเครียดแล้วก็ปรับอารมณ์ได้นะคะถ้าเกิดเป็นกลิ่นโทนเดียวกันอย่างส้มหรือว่าพวกมะกรูดเราสามารถผสมกันได้นะคะมันก็จะไปกลิ่นโทนเดียวกันนะคะหรือกุหลาบเองนะคะในกุหลาบเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นประจำของท่านเจ้าพญาเลยนะคะที่อภัยภูเบศเดสปาเนี่ยเราก็มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกุหลาบนะผสมกับน้ำมันนวดให้คนไข้อยู่เหมือนกันนะก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะ
3: mm-hmm.
4: แต่ว่าตัวกุหลาบเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากว่าจะสกัดหรือว่ากว่าจะได้มาซึ่งแบบแต่ละหยดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านกรรมวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอกุหลาบถูกๆต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แล้วก็ดมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สดชื่น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ก็คือราคามันอาจจะสูงนิดนึงก็ลองดูคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แบบจะใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยพิมพ์เศษน้ำอะไรเงี้ยเราก็ดูข้างฉลากก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าผสมลาเวนเดอร์นะหรือผสมกุหลาบหรือว่าเป็นกลิ่นส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ติดกระเป๋าไว้ก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายความเครียดได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องฝึกแบบองค์รวมอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะคะฝึกการควบคุมการหายใจใช้ได้นะคะในส่วนของแผนไทยเราก็จะแนะนำเป็นการทำท่าฤาษีดัดตนนะคะควบคุมแบบลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะใครที่มีอาการฉับพลันทันด่วนเนาะรู้สึกใจหวิวใจสั่นอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะใช้ยาก็ฝึกควบคุมการหายใจนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะนอกจากนี้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกอย่างเช่นพวกอาหารนะอาหารบางชนิดเนี่ยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดู ที่เจอพวกแบบคาเฟอีนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นยิ่งใครที่แบบมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปเพิ่มได้เหมือนกันนะคะเบียร์อาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ฝึกในเรื่องของการคิดนะคะคิดบวกเนาะแผนไทยก็วางไว้เหมือนกันลักษณะนี้นะคะถ้ารมกองละเอียดไม่กำเริบนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อลมกองหยาบได้น้อยเหมือนกันนะคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยลมก็จะนิ่งก็ผัดผ่าได้ดีเหมือนกันนะคะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็การดูแลถ้าแบบองค์รวมของแผนไทยนะคะก็แนะนำกันว่าถ้าใครมีความเครียดอยากจะหาทางเลือกในการดูแล

0: ชุดครับฟังสปอร์ต1ชุดแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรอื่นๆเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะครับคืนนี้เน้นสมุนไพรแพทย์แผนไทยกับอาจารย์แพรวนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้เลยนะครับ02-290-0473ครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
2: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
4: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
7: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
15: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
16: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
14: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
15: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
17: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
18: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
17: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
18: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
17: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
18: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
17: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร

0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศรโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่ฟังอยู่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรไทยยาตำรับไทยต่างๆนะสูตรอภัยภูเบศรเลยนะมีคำถามอยากจะปรึกษาสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
1: อ๋อเจ้าเชียงใหม่ค่ะ
0: อ้าวเชียงใหม่
1: กัลยาณนะคะ
0: อ้าวคุยกับหมอแพรวด้วยเลยครับ
1: ค่ะจะขอเรียนคุณหมอว่าป้าได้หกล้มตั้งแต่วันที่15เดือนเมษาจนป่านนี้แล้วไหล่อ่ะมันยังไม่หายค่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรไปหาหมอแล้วหมอก็ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยจ้ะและทีนี้ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดเนี้ยมันยังเจ็บอยู่อะค่ะเท้ามือก็ไม่ได้แล้วก็ยกมือขึ้นตรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอามือข้างซ้ายช่วยมือข้างขวายกขึ้นแล้วลงได้แต่ห้องขึ้นเองนี่มันไม่ได้อ่ะค่ะมันเกี่ยวกับกระดูกแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่า
0: เหมือนไหล่ติดเลยเหมือนไหล่ติดอ่ะ
2: ยกต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยยกไม่มีแรงเหรอจ๊ะหรือว่ายกแล้วมันปวด
1: ยกแล้วมันเจ็บค่ะปวดมากเลย
2: คุณป้าคุณหมอเขานัดอีกไหมอ่ะจ๊ะ
1: เขาบอกว่าถ้ามีอาการทนไม่ไหวแล้วก็ให้กลับไปหาหมอกระดูกโดยตรง
2: อ๋อยังไม่ได้เจอหมอกระดูก
1: ไปที่ฉุกเฉินค่ะ
2: อ๋อคุณป้าแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยจะกินยาต่อเนื่องไหมกินยาที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดอะไรเงี้ย
1: ไม่มียาคลายกล้ามเนื้อแต่มีพาราให้1แผง
2: อ๋อแล้วได้พักการใช้งานอยู่บ้างไหมจ๊ะหรือทำงานเหมือนเดิม
1: ก็พักเลยเพราะว่าใช้งานไม่ได้เลยเป็นข้างขวาซึ่งตัวป้าเองข้างซ้ายครึ่งซีกเป็นโปลิโออยู่แล้วไม่มีแรงอะค่ะ
2: เอาหรอปวดข้างขวา
1: ต้องใช้ข้างขวามาตลอด
2: อ๋อก็คือ
1: ขวาป่วยมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยข้างซ้ายมันทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีแรงต่างหาก
2: ก็ถ้าพักแล้วใช่ไหมจ๊ะกินยาแล้วทำท่ากายบริหารไม่หมอเขาสอนไม่ยืดอะไรเงี้ยจ้ะ
1: เขาบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นให้ยกมือแล้วก็ค่อยๆหมุนแขน
2: ก็ทำตามที่บอกแล้วทุกอย่างแล้ว
1: ยกมือก็ต้องช่วยเอาข้างซ้ายมาช่วยยกมือข้างขวาขึ้น
2: แล้วมีการประคบอะไรอย่างงี้มีบ้างไหมจ๊ะประคบยาประคบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: ก็ไม่มีค่ะพอดีซื้อไอ้ยาสเปรย์กระดูกไก่ดำไว
2: ้
1: ธรรมดาที่เจ็บข้อเข่าแล้วฉีดแล้วมันจะอาการมันจะดีขึ้นแต่มันให้หายนี่มันไม่หายแน่แต่อาการมันบรรเทาขึ้นแต่ทีนี้เอามาฉีดที่หัวไหล่อ่ะมันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะ
2: ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมจ๊ะแปลว่าก็ดูแลมาระดับหนึ่งแล้วกินยาแล้วอะไรแล้วเน
1: า
2: ะก็ลองดู
1: หมดไปสองแผงแล้วอะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลย
2: ถ้าพักการใช้งานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองกลับไปใหม่ตามที่คุณหมอว่าก็ได้นะจ๊ะที่เขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้มาหาหมอกระดูกนะ
1: ค่ะอ๋อต้องกลับไปหาหมอก็ดูก็พยายามอยู่ว่าเออกินยาก็เปลี่ยนจากพารามากินคู่กับยาเม็ดสีเหลืองเขียวอะค่ะแค่ปวดเหลืองเขียวให้กิน
2: ยาแรงเนาะ
1: ก็ยังเจ็บอยู่
2: เม็ดเขียวเหลืองด้วยก็เอาอย่างนี้จ้ะถ้าเราพักแบบจริงๆและพักแบบพักแล้วไม่ได้ทำงานหนักแล้วหรือว่าเนี่ยทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปลองหาคุณหมอตามที่คุณหมอเขาบอกนั่นแหละลองไปตรวจเพิ่มดูใช่ตามที่คุณหมอเขาบอกไว้ใช่ไหมจ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปหาใหม่เนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
3: ไปหาลำบากไหมไปหาลำบากไหมครับ
1: ก็มันมาอยู่บ้านนอกอ่ะมันก็ลำบากพอสมควรค่ารถไปกลับก็400แล้วอ่ะจากที่บ้านไปที่หาหมอไปบ่อยก็ไม่ได้วันที่20วันที่20หมอยุรกรรมนัดไปหาแล้วก็ไปเอายาความดันกินเป็นความดันด้วย
3: วันที่20นี้ที่จะถึงนี้ใช่ไหม
2: 20นี้เร็วๆนี้เลยนี่นะ
1: เดินนี่แหละค
3: ่
1: ะ
3: โอ้ดีเลยงั้นไปหา2หมอเลย
2: ใช
3: ่นะไปแจ้งเขาเลย
1: หมอกระดูกนี่รับได้แค่200คนคนเยอะมากเลยต้องไปตั้งแต่7โมง
2: หมอความดันก็บอกเขาได้แหละจ้ะเดี๋ยวเขาก็ช่วยดูให้ได้อยู่แหละบอกเขาไปก่อนว่าแบบมันยังปวดไม่หายทำไงดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ส่งตอบไปเอง
3: เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องยอมลำบากสักนิดหนึ่ง
1: จะไปถ้าสมมติว่าไปสองหมอแล้วก็หมอกระดูกนี้จะถ้าเป็นคนไข้แทรกเนี่ยมันจะช้ามากๆเลยอะค่ะจะเป็นอาจจะเป็นเกือบโบยอะเกือบสุดท้ายอะ
2: เข้าใจ
3: ก็ต้องยอมก็ต้องยอม
2: เข้าใจใช่
3: ก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมเสียสละไปวันนึง
2: เพราะมันไม่หายเนาะเราทำทุกอย่างแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
3: มันก็ต้องยอมเสียสละไปสักวันหนึ่งครึ่งค่อนวันน่ะนะก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเลย
2: แต่ระหว่างนี้ก็พักเยอะๆนะจะพยายามอย่าใช้แขนพยายามอย่าฝืน
3: ยังใช้อยู่ไหมแขนข้างขวายังใช้อยู่ไหมครับ
1: ก็ตอนนี้มันใช้แล้วมันเจ็บแล้วก็ไม่ใช้มาค
3: ่
1: ะ
3: แล้วใช้ข้างซ้ายแทนเหรอ
1: ก็ข้างซ้ายมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยแค่กับถึงที่ไอ้ที่ถุงแซ่บๆก็ยังตกเลย
3: นั่นแหละสิก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ประจำ
1: ไปตั้งครึ่งซีกเลยค
3: ่
1: ะ
3: ก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ยังใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่เพราะว่าข้างซ้ายมันอ่อนแรง
1: เพราะนั้นก็พยายามว่าเวลาขึ้นมานี่ธรรมดาจะใช้ข้างขวาเนี่ยเท้าแขนขึ้นจากเตียงก็ดีจะยืนลงเตียงเนี่ยก็ใช้ข้างซ้ายไปยุ่งด้วย
3: มีใครช่วยอะไร
1: ไม่ใช้ข้างขวาโดยเต็มที่ไม่ใช้ก็ใช้เต็มที่แล้วมันเจ็บ
3: เข้าใจมีคนช่วยทำอะไรแทนได้บ้างไหมที่บ้าน
1: ก็บางทีหลานมาหาตอนเช้าก็จะมาช่วยดึงแขนซ้ายขึ้นนั่ง
3: ต้องให้เขามาประจำนะ
2: แสดงว่าปวดเยอะดึงเองไม่ไหว
3: ต้องให้เขาต้องให้หลานมาช่วยประจำเพราะว่าถ้าไม่มาช่วยประจำเรายังต้องใช้อยู่ใช้งานข้างขวาอยู่มันก็ยิ่งหายากใหญ่ถ้าหากว่ามีหลานมาช่วยทำ
1: ถ้าพูดถึงใช้ข้างขวาด้วยนี่จะใช้ไม่มากอะค่ะใช้ไม่มากเลยเพราะคือมันเจ็บว่าเราก็จะไม่ใช้มันเลยถ้าเจ็บแล้วก็หยุดเลยอ่ะ
3: มันก็ยังใช้อยู่ไงก็คือมันใช้อยู่ไงก็คือแสดงว่าคุณน้านี่ยังใช้อยู่จนเจ็บถึงหยุดมันก็ยังอักเสบอยู่ตลอดเนี่ยคือเข้าใจอะว่าพยายามจะไม่ใช้แต่ว่าชีวิตของคุณน้ายังต้องใช้ข้างขวาอยู่เพราะข้างซ้ายมันไม่มีแรงเมื่อยังใช้งานอยู่แล้วก็ใช้จนเจ็บแล้วก็หยุดมันก็ไม่หายครับแสดงว่าไม่ได้พักอย่างจริงจังผมถึงแนะนำว่าให้หลานมาช่วยดูแลให้เยอะขึ้นการพักผ่อนการพักข้างขวาเขาจะได้พักเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น
1: ค่ะ
3: ได้ทำได้ไหม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ให้
1: แย้มแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนเราจะดูว่าคิวอายุรกรรมนี่มันคิว15อายุรกรรมนี่มันรับจำนวนจำกัดเหมือนกัน2ไม่เกิน200คนเหมือนกันคนจะเยอะมากเลย
3: ของเราได้คิวอยู่แล้วคือเดี๋ยวคุณนะเดี๋ยวไม่จบ ของคุณน้าได้คิวอายุรกรรมวันที่20อยู่แล้วใช่ไหม
1: ว
3: ่
1: า
3: ก็ไป
1: ค
3: ิ
1: วจิตเนี่ยคิวตรวจจิตเนี่ยแต่ว่าต้องตรวจปัสสาวะกับตรวจเลือดด้วย
3: อันแหละก็ไปตามที่หมอเขานัดไปทำตามที่เขาหมอเขาให้ทำตามทุกอย่างเลยเสร็จแล้วควรจะไปแจ้งหมออย่างนี้ควรจะต้องไปแจ้งคิวเกี่ยวกับหมอกระดูกยังไงครับอาจารย์พอจะแนะนำยังไง
2: ไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลเหมือนกันไหมแต่โดยปกติอะค่ะโดยปกตินะก็อาจจะแจ้งกับคุณหมออายุรกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งต่อเพิ่มเติมไปเอง
3: ไปแจ้งกับทางทีมที่เขารับบัตรอะ
2: แต่ถ้าความชัวร์เนาะต้องถามเจ้าหน้าที่
3: ใช่ใช่ไปถาม
2: หรือตรงนั้นแหละ
3: ไปถาม
2: ที่อยู่ตรงนั้น
3: เนี่ยไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับบัตรว่าเราต้องการตรวจตรงนี้เพิ่มด้วยเนี่ยจะให้ค่อยแนะนำให้ฉันหน่อยได้มั้ยยังไงนะจะได้ทำจะได้ไปวันเดียวแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ
1: อ๋อจะได้ไปโรงพยาบาลทีเดียวเลย
3: ใช่จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบมันไหนๆก็ไปแล้วก็เสียเวลาสักวันหนึ่งค่อนวันก็ได้พาหลานไปด้วยนะ
1: ค่ะค่ะ
3: โอเคนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วยังไงมาปรึกษาใหม
1: ่คุณหมอแล้วก็
3: จ้า
1: คุณวันลม
3: จ้าจ้าจ้ามันจะไม่จบเดี๋ยวมันไม่จบโอเคครับ
1: จะโทรแล้วโทร
3: ไม่ติดนะโอเคจ้าอ้าวสู้ๆนะอย่างที่แนะนำไปนะพยายามใช้แขนขวาให้น้อยที่สุดเอาหลานช่วยหลานมาจะตักข้าวทำอะไรก็แล้วแต่ในหยุดใช้ได้หยุดใช้เลยสัก 3-4 วันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
1: ค
3: ่ะโอเคครับหมดเวลาเข้าจานครับ
2: ค่ะ
3: ครับขอบคุณอาจารย์แพรวครับโอเคครับก็คงได้สายเดียวหมดเวลาพอดีนะอ่ะเดี๋ยวฟังข่าวต่อเลยนะครับโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดพร้อมวางมาตรการระยะยาวป้องกันแรงงานหลบหนีนายจ้าง
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีเกาหลีใต้ขึ้นแบ็คลิสต์แรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU หรือวีซ่า E8 เป็นระยะเวลา1ปีโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเกาหลีใต้จะนำข้อห่วงใยของไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่หากจำเป็นก็พร้อมเดินทางไปหารือกับทางการเกาหลีใต้ด้วยตนเองส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ระงับรับแรงงานไทยจาก4จังหวัดมาจากปัญหาแรงงานหลบหนีนายจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานล็อตล่าสุดที่ส่งไป51คนแต่หลบหนีหายไปถึง30คนคิดเป็นสัดส่วนกว่า159กระทรวงแรงงานเตรียมวางมาตรการระยะยาวป้องกันการหลบหนีนายจ้างทั้งการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงเตรียมนำระบบแอปพลิเคชัน Smart TOEA ของกรมการจัดหางานมาใช้ติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศโดยให้มีการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศปลายทางและแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายกว่าแสนคนในเกาหลีใต้ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันพร้อมตรวจสอบเส้นทางขนส่งและเรือขนน้ำมันต้องสงสัย
15: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันหลังเร่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ซึ่งพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันหลายเที่ยวเรือและมีน้ำมันสูญหายกลางทะเลจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางภาษีและธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ DSI ยังเร่งตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันต้องสงสัย3ลำจาก3บริษัทหลังพบพิรุธด้านเอกสารการขนส่งและพฤติกรรมจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าแม้ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางให้ชัดเจน
16: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการท่าเรือแหลมฉบังว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแบบเติร์ดปาร์ตี้โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในระดับนโยบายต่อไปคาดว่าการหารือในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเร่งผลักดันโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่านายสันเพชรกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วและได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นย้ำให้นโยบายการทำงานต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนพศรแก้วคำรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่กรณีที่ดินของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้ปัญหาอย่างไรกรณีนี้ที่ดินตาบอดกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ท่านผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะแต่ด้วยความยินยอมของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับกรณีดังกล่าวนะครับต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ท่านใช้ทางผ่านดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้ในทางกฎหมายนะครับกำหนดให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องขอเปิดทางเรื่องทางจำเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงท่านจำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยนะครับส่วนกรณีที่2กรณีที่ที่ดินมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับในกรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่ดินของท่านสาธารณะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เพราะที่ดินของท่านมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเช่นมีการแบ่งขายบางแปลงออกไปหรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่ฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างจากกรณีแรกนะครับกรณีนี้จะขอออกสู่ที่ดินสาธารณะจะต้องฟ้องขอทางจำเป็นจากที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นท่านจะไปฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นจากที่ดินแปลงอื่นไม่ได้และท่านไม่จำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนดังกล่าวนะครับท่านจำผมไว้นะครับกรณีที่ดินตาบอดต้องมีทางออกเสมอนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายได้ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบให้ความรู้ให้สติปัญญาแล้วก็ให้ความอบอุ่นใจคือฟังแล้วสบายใจแก่ท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนพฤษภาคมปี2569ค่ะเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะเป็นวันธรรมสวนะด้วยก็คือวันพระนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วที่จะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาสักษาหรือว่าชี้แจงพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นต้นฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันในการที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจสอบถามพิจารณาไตรตรองทบทวนในคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเนื้อหาคำสอนที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมจัดหมวดหมู่ลงบทพยัญชนะแปลเป็นภาษาต่างๆเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์เหล่านั้นเอามาจากไหนก็เอามาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกต่อๆกันมาเราก็นำมาบอกต่อๆกันไปโดยทุกสัปดาห์ก็จะมีพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยแล้วมีประเด็นตรงไหนเข้าใจอย่างไรอย่างไรเราก็มาพูดคุยกันโดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมอ่านร่วมพูดคุยกันไปด้วยในทุกวันเสาร์ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะวันนี้จะมาถึงพระสูตรที่40ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: นาคสูตร40เจริญบาน
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นพระสูตรที่อยู่ในหมวดที่มีธรรมะ9ประการหรือว่านวกะนิบาตและซึ่งซีรีส์ของเราเนี่ยก็จะไปตามลำดับก็เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซะก่อนในคัมภีร์นี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดที่มีธรรมะ1ประการ2ประการจนถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะ9ประการก็เรียกนวกะนิบาตใน9ประการเนี่ยเขาก็จะเลือกจะมี150สูตรแล้วก็จะแบ่งเป็นเซต50 50 3เซตแล้วเราอยู่ในเซตแรกที่มีเซต50สูตรแรกแล้วในแต่ละเซตเขาก็จะแบ่งเป็นวรรคไปอีกแล้วก็10ข้อมี1วรรค10ข้อมี1วรรคอย่างนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับฌานสมาธิก้าวกันด้วยกันแต่การรวบรวมธรรมะที่เป็นหัวข้อเป็นประการประการอันนี้คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกเป็นข้อเอาไว้ให้เพื่อที่จะง่ายต่อการจำแล้วก็ครูบาอาจารย์ในสมัยร่วมสมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็เห็นว่าอันนี้มันเหมือนกันด้วยกันก็จับมาไว้ด้วยกันแต่ซึ่งก็จึงเป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกันหัวข้อคล้ายคลึงกันมันก็จะง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการทรงจำพูดถึงพระสูตรนี้พระสูตรข้อที่40นะเป็นเรื่องของสมาธิ9ขั้นเหมือนหนึ่งที่เราคุยกันต่อกันมาตามซีรีส์นี้เลย
0: เ
1: ราไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับสงครามอย่างข้อ39ที่ผ่านมาเนี่ยสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาเนี่ยนะข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะแต่ว่าคือเดียวกันเนี่ยคือสมาธิอ่ะแบบเดียวกันเลย9ขั้นเหมือนกันแต่อุปมาต่างกันโดยข้อนี้อุปมาว่าด้วยช้างนะเอาช้างมาเป็นอุปมานาคะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าช้างช้างนี่เขาจะมีหลายศัพท์เนอะใช้คำว่านาคะก็ได้ใช้คำว่าหัตถีก็ไ กุญชรก็ได้มีหลายศัพท์ทีนี้ช้างเปรียบยังไงเราเปรียบเหมือนช้างใหญ่พญาช้างที่เขาอยู่ในป่าแต่ทีนี้อยู่ในป่ามันก็อยู่กับฝูงไงอยู่ในฝูงเนี่ยทั้งช้างพลายช้างพังลูกช้างช้างเล็กอะไรต่างๆแล้วพออยู่กันหลายตัวเนี่ยปัญหามันเกิดแต่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวก็ช้างตัวนี้ก็เดินไปข้างหน้าเบียดมาข้างหลังแม่จะกินอะไรเดี๋ยวมันก็ทำลายยอดแบบคือตัวเองไปหักกิ่งไม้สูงๆมาอย่างเงี้ยหล่นลงมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะกินพวกลูกช้างเข้าใส่ก่อนละแม่มันเลยแบบเบียดเสียดยัดเยียดจะลงน้ำขึ้นจากน้ำมันไม่สบายช้างใหญ่พญาช้างก็มีความคิดว่าอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยแมวดีกว่าพลุกพล่านเหลือเกินแต่ตัวเองก็เลยหลีกออกจากโขลงหลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียวทีนี้พออยู่ผู้เดียวนี่สบายยังไงอาจจะหักกิ่งไม้ลงมาก็กินคนเดียวจะเดินขึ้นจากน้ำลงไปในน้ำก็ไม่ต้องมาคอยเบียดเสียดยัดเยียดกับพวกที่จะขึ้นจะลงก็สบายกายสบายใจดีช้างเขาว่าอย่างนี้นะช้างก็มีความ
0: คิด
1: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาแต่เปรียบกับภิกษุทั้งหลายหรือว่าอย่างเราอย่างนี้ก็ได้เนาะว่าถ้าเราอยู่คลุกคลีคลุกคลีปะปนกันในที่นี้หมายถึงคลุกคลีใครถ้ากรณีของภิกษุก็ถูกคุกคลีด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันคุกคลีเยอะเอาทำยังไงเอาเราก็หลีกออกคราวนี้ภิกษุรูปนี้ก็หลีกออกไปอยู่ผู้เดียวอยู่ที่ไหนป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางไปอยู่แล้วไงตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหรือเดินว่างก็ได้นะแล้วทำยังไงกำจัดนิวรณ์มันกำจัดนิวรณ์ก็มีอะไรบ้างก็มี5ข้อเนาะนิวรณ์ความเพ่งเล็ง1 2พยาบาท3ความง่วงซึม4ความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็5ความเคลือบแคลงเห็นแยงกำจัดได้เสร็จปุ๊บก็เข้าฌาน1ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่ละฌานละฌานจนถึง5 6 7 8และ9แต่ละฌานละฌานท่านใช้คำนี้บอกว่าจะเป็นผู้ที่มีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคขันได้โรคขันนะคือเปรียบเหมือนช้างนะช้างที่มีโรคขันแบบไม่เบิกบานใจเพราะว่าอยู่คลุกคลีกันมากแล้วก็เหมือนกับภิกษุที่ว่าพอไปอยู่หลีกเร้นอยู่ผู้เดียวแล้วจิตใจมีความสงบก็บำบัดโรคคันแล้วก็กำจัดกิเลสโรคคันนี้ก็คือกิเลสที่ว่ามารบกวนจิตใจนั่นเองอันนี้คือพระสูตรโครงของพระสูตรเขาเป็นอย่างนี
0: ้
1: ในข้อที่40ทีนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยคุณใจอันนี้เรามาคิดดูอันนี้พระพุทธเจ้าพูดเคสของภิกษุใช่ไหมแล้วตัวเราอย่างเงี้ยยังคลุกคลีอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านคือเรือนนั่นแหละเดี๋ยวกับพี่สาวน้องชายเพื่อนบ้านคู่ครองลูกโอ้การงานหัวหน้าลูกน้องมันวุ่นวายไปหมดการจราจรมันโอ้โหไม่ได้แบบจะสงบได้เลยโอเคป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเหมือนช้างที่วุ่นวายนะเขาเรียกว่ามีโรคคันแล้วก็แบบไม่สบายใจนะพุ่งพล่านแล้วก็เหมือนเรามีภาษาต่างๆมากมายเอาทำยังไงอ่ะเอาคุณก็ไปหลีกเร้นบ้างสมัยต่อมาทำไงเราก็มาคิดว่าฉันจะไปอยู่เรือนว่างฉันจะไปอยู่ป่าภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางนี่คือสเปคในกรณีว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดของพระพุทธเจ้านะ
0: เจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลนะคะ
1: สงัดที่หลีกเร้นสงัดนี่มีสองอย่างสงัดที่เป็นทางกายคือสถานที่แบบนี
0: ้
1: เพื่ออะไรเพื่อให้ความสงัดทางใจที่เป็นชั้น1ถึงชั้น9อย่างนี้ให้เกิดความสงัดทางใจอันนี้ถึงจะดีเปรียบเหมือนช้างพลายช้างพญาช้างตัวนี้แล้วก็คือ หมือนเวลาเราบางทีเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไปสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเดือนนี้แล้วก็ต้นปีปลายปีกลางปีอย่างเงี้ยบางคนก็ไปปีหนึ่งหลายครั้งเนี่ยเพื่อหาความสงบใจโดยใช้สถานที่เนี่ยเป็นตัวช่วยประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้อีกจุดหนึ่งคุณใจก็คือว่าบางทีความสงบใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากที่ที่มันสงบก็ได้ตอนนี้เราได้เคยคุยกันมาในพระสูตรก่อนๆนะรู้สึกถ้าเราไปตอนต้นๆของหมวดนี้เลยจะประมาณข้อ1ข้อ2 10ข้อแรกนะถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเรื่องของพระเมขิยะพระเมขิยะนี้สุดจะอยู่ในข้อที่3ตอนนี้อยู่ข้อที่40นะถ้าเรากลับไปดูย้อนในข้อที่3นะข้อที่3เรื่องท่านพระเมขิยะเนี่ยพระอาจารย์เอามาได้ฟังในช่วงคลังพระสูตรด้วยนะเพราะมันมีเรื่องพระสูตรที่น่าสนใจตรงนี้เพิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมาให้ท่านฟังเมขิยะสูตรเนี่ยพูดถึงพระเมขิยะที่เป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็ขอไปหลีกเล่นในป่าที่มีความสงัดเงียบแต่ว่าจิตใจนี่โอ้โหถูกกลุ่มลุมฟุ้งซ่านไม่สงบกามราคะเข้าแทรกวุ่นวายอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่ไหมฮะเจ้าค่ะ
1: ก็เพราะว่าสงบกายมันไม่ได้หมายความว่ามันสงบใจได้ด้วยไงก็จะต้องมีเครื่องมืออื่นๆที่จะทำความสงบใจให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีจิตใจสงบแล้วเนี่ยคุณตาใจอยู่ที่ไหนเขาก็ทำความสงบได
0: ้อันนี้จริงเจ้าค่ะ
1: ได้อยู่นะทีนี้ถ้ามันบางทีมันนั่นนี้นวลมากบางทีเราก็ต้องไปเติมพลังบ้างเขาจะมีคำว่าไปชาร์จพลัง
0: ไปชาร์จแบตนะคะไปชาร์จแบตนิดนึงเข้าคอร์สปฏิบัติธรร
1: ม
0: อันนั้นแหละปฏิบัติได้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: สงบจริงจริงเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่างั้นถ้าเราอยู่วุ่นวายอยู่ครองเรือนในบ้านเจอคนนั้นคนนี้เราจะทำความสงบไม่ได้ก็ไม่ใช
0: ่
1: ก็ต้องทำให้ได้และในขณะเดียวกันถ้าบอกว่ามันมากจริงๆอ่ะเจอภาษานั่นนี่โน่นเราก็ควรจะไปหลีกเร้นบ้างเนาะทั้งนี้ทั้งนั้น2จุดนี้ก็แยกกันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันมันก็ไม่แยกกันแต่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่ามันก็คือกายใจของเราเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยท่านเจอคนเยอะแยะบางทีท่านก็ไปหลีกเร้นนะทำเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ว่าตอนที่ท่านเจอผู้คนมากมายท่านจะจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นแต่ว่าก็มีเวลาไปหลีกเล่นบ้างเพราะเราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำตามแล้วก็จะได้ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่พระอาจารย์ใหญ่จะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก็คือว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฝึกปฏิบัติบางทีเราทำงานเนี่ยนะเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วมันก็แบบวุ่นวายไม่สงบไอ้ตรงที่วุ่นวายไม่สงบทำให้เราก็เลยไม่ได้ความสงบใจพอไม่ได้ความสงบใจก็เลยว่าโอ้ยฉันอยากจะไปบวชแล้วฉันอยากจะไม่อยากจะลาออกอยากจะทำอะไรที่มันตัดจากตรงนี้ไปเลยนะ
0: okay. อ
1: ันนี้มันกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปแล้วคำว่าสุดโต่งเนี่ยหมายความว่าพอเราได้อะไรที่เราไม่ชอบใจเจออะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นไปเลยเนี่ยจิตของคนที่มีกิเลสหรือกิเลสเนี่ยมันจะหลอกให้เราคิดไปสุดโต่งแบบนั้นแต่ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือทางสายกลางหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่คุณวุ่นวายทำงานนั่นเนี่ยจริงคุณทำจิตให้สงบได้อยู่นะแต่คุณทำไม่ได้ถ้าเราทำจิตให้สงบอยู่ในขณะที่เราทำงานเราเจอผู้คนเราก็ทำได้คือมันมีวิธีการที่ทำอยู่ซึ่งวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในข้อที่42นี่ด้วยนะสัมปาทสูตรเนี่ยพูดถึงว่าโอกาสในความบีบคั้นพอเราเจอผู้คนนั่นนี่คือความบีบคั้นเราจะหาช่องหาโอกาสในการที่จิตเราจะสงบได้ยังไงแต่จริงๆแต่จะไปพูดในจุดนั้นแต่ว่าเอาก็จะถ้าบอกว่าคุณฝึกดีแล้วเนี่ยคุณทำได้อยู่คุณทำได้อยู่อย่าไปสุดตรงนั้นคิดว่าฉันจะต้องลาออกฉันจะไม่อยู่มาแล้วฉันจะไปบวชเลยแต่เป็นผู้ชายกับบวชพระเป็นผู้หญิงกับบวชชีอย่างเงี้ย
0: ก็เจ้าค่ะ
1: มันสุดโต่งคือจะว่าไม่ใช่สุดโต่งแบบการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ดีนะไม่ใช่นะแต่หมายว่ากิเลสมันจะพาไปกิเลสมันจะพาไปแล้วทำให้เราแบบไปติดไม่ติดตรงนี้ก็ติดตรงนู้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าทางสายกลางเนี่ยมันจะดีที่สุดระวังกิเลสมันหลอกให้เราไปติดจุดอื่นโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้ออ้างหมายถึงเอาความดีมาอ้างให้กิเลสมันมีช่องเติบโตต่อไป
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องบาลานซ์กันตรงนี
0: ้เจ้าค่ะเพราะบางทีไปบวชแล้วก็ยังจิตไม่สงบก็มีเยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ในใจของตัวเองอะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนที่ว่าเขาสุนัขที่ว่าเขาเป็นขี้เลื้อนนะเจ้าค่ะก็โทษว่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็คันอย่างนี้ก็ไปที่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปรากฏว่ามันคันอยู่ที่ตัวเขา
1: ใช่
0: เขาไม่ทราบเขานึกว่าไปโทษสถานที่อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบอกก็เคสที่พูดถึงเมื่อกี้นี่เลยคือท่านพระเมกียะอย่างนี้เป็นต้นนะมาบวชแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ในที่หลีกเล่นด้วยซ้ำด้วยแต่ว่าจิตฟุ้งซ่าน
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือในข้อที่40
0: ข
1: ้อที่40ถัดมาก็ข้อที่41แล้วข้อที่41นี่ก็น่าสนใจนะชื่อว่าตะปุสสะสูตรตะปุสสะสูตรพูดถึงคฤหัสถ์นะที่ชื่อตะปุสสะมาคุยกับท่านพระอานนท์คุยกับท่านพระอานนท์คุยกันเรื่องที่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอท่านพระอานนท์ที่แบบว่าคือตัวของตะปุสสะเนี่ยเขาเป็นคฤหัสถ์เน
0: าะ
1: แล้วเขาก็มีภรรยามีลูกมีความสุขแบบที่คฤหัสถ์เขาจะมีการกินอาหารเที่ยวนัดเพลินๆอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอที่พวกว่าพระภิกษุเนี่ยนะที่ก็เป็นพระหนุ่มหนุ่มเนี่ยหนุ่มหนุ่มก็รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยจะมาจิตสงบหลีกออกไปจากกามแล้วก็มีจิตสงบอยู่ในภายในมันผมว่ามันยากอยู่นะก็ว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ว่าอย่างนี้มันจะเป็นไปได้หรอคือแบบตัวเองทำไม่ได้เอาพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ตัวเองนี่ทำไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงคือเขาว่าเขาทำได้พวกพระหนุ่มๆเนี่ยมันได้เหรอพวกผมทำไม่ได้เลยท่านพระอานนท์ว่าอย่างไรในอุปมาข้อนี้ตะปุสสะสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่มาถามเนี่ยคุณเดินใจคือคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจไหมคือคฤหัสถ์ไม่ใช่พระภิกษุมาถาม
0: แต่กลับสงสัยว่าเอ๊ะพระทำได้เหรออะไรอย่างนี้นะคะพระหนุ่มๆเพราะว่าอาจจะวัดจากตัวเองอะเจ้าค่ะว่ายังชอบในเรื่องของกามโลกีต่างๆรื่นรมทั้งหลายแหละความบันเทิง
1: ก็จึงเป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ว่าพอมาถามเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องนิพพานอะไรเงี้ยคนที่ถามส่วนใหญ่เนี่ยไม่เป็นท้าวสกัดเทวราชนี่ก็เป็นผู้ที่อิ่มเอิบด้วยกามอยู่เหมือนกันก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์มาถามแต่ส่วนที่พระภิกษุจะมาถามเนี่ยไม่ค่อยมีคือไม่มีเลย
0: คือ
1: ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอย่างนี้นะซึ่งพระอาจารย์ก็มีข้อสังเกตว่าอย่างนี้คิดว่าก็ในเทศเรื่องพวกนี้เรื่องทำสมาธิเรื่องอะไรคือพระภิกษุเขาคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วไง
0: เจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาไปหรือเปล่าเจ้าคะ
1: ก็เลยอาจจะไม่ได้มาเป็นเรื่องที่ต้องมาถามไงเป็นเฉพาะเจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้กันอยู่เป็นประจำก็จะได้ยินเรื่องทานเรื่องศีลอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องจิตสงบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังไม่มีเวลามาใส่ใจก็เลยต้องมาถามจุกจิกถามจุดนั่นถามจุดนี้ก็เลยเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นพระสูตรที่ให้เราเห็นว่าคนที่ถามนี่มีแต่คฤหัสถ์ก็ได้อันนี้ต้องเป็นข้อสังเกตไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ประเด็นที่พอท่านพระอานนท์รับคำถามเดี๋ยวคุณเดินใจเตือนด้วยนะว่าจริงๆคำถามแบบเนี้ยเป็นจะมีสตอรี่ไลน์ที่คล้ายๆกันอยู่ในมัชฌิมานิกายก็มีนะซึ่งเดี๋ยวพอพระอาจารย
0: ์
1: พูดตะปุสสะสูตรเสร็จปุ๊บก็จะเอาเรื่องมาในมัชฌิมานิกายเนี่ยจะมาอธิบายมาเปรียบเทียบกันด้วย
0: ดีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้ทั้งสองคนก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าทั้งท่านพระอานนท์ทั้งตัปปุสสะคฤหบดีแล้วไปถามตรงนี้แหละว่าเนี่ยก็พระหนุ่มที่ว่าจิตใจมันควรจะน้อมไปในทางกามเนี่ยแต่ทำไมเขาถึงน้อมไปทางเนกขัมมะก็ไม่เนกขัมมะหมายถึงลีออกจากกามมันเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้ายาวเลยคราวนี้ยาวเลยก็จึงพูดถึงการเข้าสมาธินี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยการเข้าสมาธิทั้ง9ขั้นนะว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิไหลไปได้แล้วพอฟังตรงนี้นะเราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคด้วยนะซึ่งแม่โคเราจำได้อยู่ว่าตอนต้นๆของหมวด9นี่เลยคาวีสูตรเปรียบอุปมาว่าด้วยแม่โคปีนภูเขาเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับตรงน
0: ี
1: ้เรามาทำความเข้าใจในตัปปุสสะสูตรนี้ซะก่อนพระพุทธเจ้ายกตัวพระองค์ตัวท่านเองตอนเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหอิ่มเอิบเรียบพร้อมด้วยกามทั้งหลายเป็นเจ้าชายเนาะมีภรรยาด้วยมีลูกด้วยจิตเนี่ยมันก็ยังน้อมไปในทางกามประเด็นคือแล้วท่านทำได้ไงทำไมแบบไม่ไปในทิกในขมาได้ไงทำไมเออท่านก็มาคิดท่านก็เลยมาเล่าลำดับการปฏิบัติลำดับความคิดของท่านเนี่ยให้ฟังเราให้ท่านพระอานนท์แล้วก็ตัปปุสสะฟังมี6ขั้นตอนแล้วตอนแรกทำไมจิตไม่สงบทำไมจิตมันยังคิดอยู่ในกามอยู่ทำไมท่านมาคิดอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะนั้นจะรู้ได้ว่าตัวเองมีกามต้องมีสติก่อนแล้วถูกปะ
0: จะ
1: รู้ได้ว่าตัวเองไม่มีความสงบต้องมีสติก่อนแล้วถูกปะก็ต้องมีสติแล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยจะไม่รู้นะคุณใจก็ว่าไม่มีสติหมายความว่าคุณก็ยังเพลินไปอยู่คุณยังยินดีในกามอยู่จะไม่ได้มาสนใจว่าจะต้องไปหลีกออกจากกามทำไมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใส่ใจเพราะว่าไม่มีสติเพราะว่าเพลินไปในกามนั้นแบบเพลินไปแต่ว่าพอมีสติปุ๊บเออทำไมจิตเรามันเข้าสมาธิไม่ได้นะเออทำไมยังคิดไปในเรื่องกามนะก็มาคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็จึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาจึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาว่าเพราะโทษในกามทั้งหลายยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้รู้รสเลยและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามก็ยังไม่ได้ทำให้ทั่วถึงยังไม่ได้เสพยังไม่ได้เจริญให้มาโดยเหตุนี้แหละจิตจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเนกขัมมะทั้งที่รู้อยู่ว่าเนกขัมมะเนี่ยมันดีมันสงบแสดงว่าโทษของกามยังไม่ได้เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะหมายถึงปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารยังไม่ได้เลยทำยังไงเอาทั้งนั้นเราต้องมาทำสิงั้นเราน่าจะมาทำทำในที่นี้คือทำอะไรทำให้เห็นโทษของกามทั้งหลายทำให้ได้รู้อานิสงส์ของเนกขัมมะแล้วเสพอานิสงส์นั้นให้มากพิจารณาเห็นโทษในกามให้มากจิตมันจะเลื่อมไปแล่นไปเลื่อมใสและแล่นไปเลื่อมใสในเนกขัมมะต่อมาได้ทำให้อย่างนั้นทำให้มากแล้วด้วยเหตุ2ประการนี้นั่นก็คือเห็นโทษและรับอานิสงส์เห็นโทษของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันไม่ดีเห็นอานิสงส์ของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันดีทำให้มากๆและทำให้มากๆ
0: เจ้าค่ะ
1: พอทำให้มากๆแล้วจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้จึงสามารถตั้งอยู่ในปฐมฌานได้เบสิกมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นนะมันก็คือมีสติใช่ไหมมีสติว่าเราไม่มีอะไรเรามีอะไรเรามีความฟุ้งซ่านเรามีกามเราไม่มีอะไรเราไม่มีฌานหนึ่งแล้วไงต่ออันที่สองคือมีปัญญาว่าแยกแยะว่าอะไรไม่ดีอะไรดีใช่ไหมแยกแยะได้แล้วว่าอันนี้ไม่ดีเป็นงี้ดีเป็นงี้เราก็ต้องรู้ถึงเหตุแห่งความที่จะออกจากไม่ดีให้ไปดีก็ให้เห็นโทษแล้วก็ให้มาเสียอันที่สองหนึ่งมีสติสองมีปัญญาและสามมีความเพียรก็ทำให้เห็นโทษนั้นอย่างมากๆทำให้ได้อานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงและจิตก็จึงไปได้ความเพียรก็มีแต่พอความเพียรมีปุ๊บจึงบรรลุในฌานขั้นที่หนึ่งขึ้นมาได้ก คำถามตรงนี้นะคุณใจว่าเอ๊ะก็ในเมื่อเราไม่ได้ชั้นหนึ่งใช่ไหมยังไม่ได้ชั้นหนึ่งตอนนี้เราไม่ได้ชั้นหนึ่งเรายังมีกามอยู่แล้วเราจะไปเสพอานิสงส์ของชั้นหนึ่งได้ยังไงก็เราไม่ได้ชั้นหนึ่งเข้าใจไห
0: มยังไม่ได
1: ้โทษในกามก็ได้อยู่ก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้กามเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อกามเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกกามเปรียบเหมือนของในความฝันเอล่าอานิสงส์ในนิขมานี่คืออะไรก็อานิสงส์คือมีปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารไงเราจะไปเสพได้ไงก็ในเมื่อเราไม่ได้คุณก็พยายามสิตรงเนี้ยคุณพยายามไงไอ้ความพยายามตรงเนี้ยมันจึงเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นความพยายามตรงนี้มันต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนคือหมายว่าเราพยายามมากๆได้แหละแต่เราจะได้น้อยๆก่อน
0: เ
1: ราก็จะได้นิดหนึ่งได้นิดหนึ่งโอ้มีปีติตรงนี้นิดหนึ่งมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งตรงนั้นนิดหนึ่งเราก็เสพตรงนั้นให้มันมากขยายมันออกแล้วเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไง
0: เจ้าค่ะ
1: เราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังตรงนี้สติเราก็จะเพิ่มพลังขึ้นมาสติเพิ่มพลังขึ้นมาความเพียรเพิ่มพลังขึ้นมาสมาธิมันก็ตามมาไงสมาธิตามมาคือได้ฌานที่หนึ่งได้ฌานที่หนึ่งโอเคอันนี้คือจากศูนย์มาหนึ่งศูนย์นี่คือกามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ศูนย์นี่มากามทีนี้มันยังไม่จบก้อนนี้เท่านี้ในตัมปุสาสูตรท่านบอกว่าพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งเนี่ยพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งคือได้จนแบบสบายใจแล้วอยู่อย่างดีนะทำให้มากเจริญให้มากละแต่ปรากฏว่ามีอาพาธมันมีอาพาธอาพาธนี่คืออะไรก็คือความกดดันที่เกิดจากความคิดที่ไปในทางกามนี่มันยังแทรกมาอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ยังมีความคิดที่เป็นไปในทางกามยังแทรกอยู่เป็นอาพาธขึ้นมาเหมือนคนที่ร่างกายสบายแล้วแบบหายดีไม่ได้เป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรแต่ว่ามีอาพาธเกิดขึ้นแทรกแสงเกิดขึ้นแทรกแสงเป็นความกดดันจะทำยังไงจะทำยังไงท่านก็เลยมาคิดต่อว่างั้นจากหนึ่งต้องไปสองตะกี้จากศูนย์มาหนึ่งนะหนึ่งต้องไปสองทางที่ดีก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยแต่ถ้าคิดเรื่องดีๆเป็นวิตกวิจารณ์มันดันมีอกุศลวิตกแทรกมาด้วยในวิตกคือหมายถึงความตรีตรึกเนา
0: ะ
1: ความตรีตรึกซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลเนาะแต่พอเราตรีตรึกเรื่องเช่นคุณให้ทานฉันเคยไปถวายกฐินบ้าป่าตรงนั้นนี่เป็นจากการนุสติอันนี้เป็นดีมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมโอ้ฉันมีความสุขจังเลยก็มีปีติสุขขึ้นมาจากเรื่องที่เราไปให้ทานนั้นทีนี้แต่ปรากฏว่ามันมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมาแทรกตรงไหนเอาบางทีเราคิดถึงเรื่องที่เราให้ทานมาแล้วปรากฏแม้ทานวันนั้นเนี่ยฉันแจกทานนะโอ้ยมันมีคนบางคนมาแย่งกันคนแย่งกันเนี่ยเขาก็ด่ากันด้วยโอ้ยมันก็เลยคิดเป็นพยาบาทกับพวกนั้นไปทำไมมันมีความคิดแบบนี้แทรกขึ้นมานะเอางี้ในที่นี้ก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยให้มีแต่ปีติสุขไว้จบวิตกวิจารไม่ต้องมีน
0: ี่
1: คือจึงเป็นแนวจากศูนย์จากหนึ่งไปสองไงจากหนึ่งไปสอง
0: ขึ้นฌานสอง
1: ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ไปมันไม่ไปมันไม่ไปเอ้าทำไมไม่ไปแต่ก็มาคิดแบบเดิมอีกอ๋อที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าโทษในวิตกเรายังไม่ได้นำมาทำการคิดได้ไงมาอานิสงส์ในปีติสุขหมายถึงว่าปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตมันจึงไม่ไปตรงนี้นะมันจะมาเริ่มเหมือนกับเรื่องของแม่โคปินบุกเก่าตัวที่ฉลาด
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอจิตไม่ไปทำไงอ่ะก็เอาโทษของฌานที่หนึ่งมาคิดให้มากนั่นก็มาโทษนี่หมายความว่าเฮ้ยวิตกวิจารมีโทษด้วยเหรอมีเอาอานิสงส์ของสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมาให้ได้มากเสพอานิสงส์นั้นให้อย่างตัวถึงเห็นนี่เห็นทางไปไงคุณได้ใจกันใช่ไหมสมมติว่าเฮ้ยเรามาตันตรงนี้นะเรามาตันตรงฌานที่หนึ่ง หรือฌานขั้นไหนหรือสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าเราตันนะตันนี่คือหมายถึงว่าเราก็ติดอยู่เนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือคุณติดแล้วนะคำว่าคุณติดคือคุณไม่รู้ทางไปไหนมันมีช่องไปอยู่ซึ่งจะต่อไปในสัมปาทสูตรประสูตรข้อที่42ต่อไปนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้วันตอนเนี้ยที่ท่านบอกว่าช่องไปยังไงนะก็เห็นโทษของไอ้สิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าเห็นโทษของสิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าแล้วมันไม่ใช่ว่ากระโดดไปไกลนะเอาขั้นติดกันเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนแรกบอกว่าเฮ้ยเรามีอานิสงส์ของฌานที่1ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้มาพูดถึงโทษของฌานที่1นี่ไงว่าทุกสิ่งอ่ะคุณใจมีทั้งก็เรียกว่าอานิสงส์หมายถึงข้อดีของมันเนาะแล้วก็โทษนั้นต่ำสามของมันนั่นก็เรียกว่านิสสารณะโทษนั้นต่ำสามมีคุณมีโทษทุกอย่างเลยนะมีคุณมีโทษหมดแต่ว่าประโยชน์หรือโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากสัดส่วนเป็นยังไงถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของกามเช่นคุณไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นมีความสุขทางตาทางหูมีประโยชน์ไหมมีข้อดีไหมมีสิมันให้ความสุขเราใช่ไหมสุขนี่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไ
0: หม
1: แต่โทษมันก็มีตรงที่ว่าโอ้โหมันเป็นการบีบคั้นนะมันเป็นความสุขที่เหมือนกับเราเกาอ่ะเราเกาแล้วมีความสบายจากการเกานิดนึงแต่มันจะเวอะหวะมันจะเป็นแผลมันจะแสบตามมาโอ้โทษมากมันก็จะเป็นเหมือนกับกามที่สุขนิดนึงแต่ว่าโทษที่เกิดจากการถูกเบียดเบียนการที่เสียงจะต้องผิดศีลการที่จิตของเรามันจะเศร้าหมองจะมีมากพวกอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยนี่เราไม่เอาก็จึงแนะนำพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้มาเสพความสุขจากสมาธิสมาธิในที่นี้ขั้นที่หนึ่งวิตกวิจารมีปิติสุขดีไหมดีมีโทษไหมมีประโยชน์มีมากแต่โทษมีน้อยแต่โทษของสมาธิในขั้นที่หนึ่งคือโทษของก็เรียกว่ามรรคแปดหมดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทษของมรรคแปดหมดเลยเนี่ยก็คือความที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้ยั่งยืนมั่นคงถาวรกามก็เหมือนกันน่ะก็ไม่ยั่งยืนมั่นคงถาวรแต่โทษมันมากกว่าแต่โทษข้อนี้ก็มีด้วยในการที่ว่าไม่เที่ยงโทษอย่างอื่นยังมากกว่าอีกในการที่จะพาไปนรกได้พาไปไม่ดีได้มีการเบียดเบียนกันได้นี่คือกามแต่สมาธิขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปสวรรค์นะโอ้ประโยชน์เยอะไปนรกไม่ไปนะปิดโทษประตูนี้แต่มันก็ยังมีตรงความที่มันไม่เที่ยงไงโทษน้อยนั่นแต่ประโยชน์มากอันนี้คนเสพควรทำไม่มากควรทำไม่เจริญเพราะฉะนั้นเรามาเห็นโทษของฌานที่หนึ่งตรงไหนตรงที่วิตกวิจารทำไมอ่ะมันจะนำเอาจริงๆมันเป็นกุศลวิตกอยู่แล้วมันเป็นความตรีตรึกในทางกุศลอยู่แล้วแต่บางทีมันจะดึงเรื่องที่เป็นอกุศลมาได้นี่คือโทษของมันแต่มันไม่เที่ยงมันพลิ้วไปได้โอ้งั้นไม่เอาดีกว่ายังไม่เอาวิตกวิจารใช่ดีแล้วอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารก็เสพให้ทั่วถึงจิตก็จะนอนไปเองเล่นไปเองตรงนี้แต่ตรงนี้แหละจึงเป็นคำที่เราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนะคุณใจในความที่ว่าทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองตรงนี้แหละทำดำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ไงคุณใจมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าคุณต้องแบบจงใจตั้งเจตนาน
0: ึ
1: กน้อมจิตไปใช่ตรงน
0: ี
1: ้นึกน้อมจิตไปว่าเอ้ยงั้นฉันจะไปพิจารณาตรงเนี้ยทำไมอ่ะก็ฉันต้องการให้ตรงนั้นมันเกิดไงคือไม่ใช่ว่าเราทำมั่วๆซั่วๆเดี๋ยวมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่เรา deliberately เจาะจงลงไปเฉพาะเราต้องเอาขั้นที่ติดกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกระโดดข้ามขั้นเหมือนแม่โคปีนภูเขาตัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้อีก
0: ต้องเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่ได้มา
0: ตามลำดับเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอพิจารณาเนาะให้จุดสองคือจิตเราจะแล่นไปเลื่อมใสตั้งไปในฌานสมาธิขั้นที่สูงขึ้นไปและจุดสองที่เราต้องการเลื่อนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาในปัจจุบันประเด็นคือถ้าเราไม่เห็นปัญหา เราจะแก้ปัญหาไม่ได้คุณใหญ
0: ่
1: ถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องแบบโอ้โหเข้าจนชำนาญระดับหนึ่งนั่นก็ย้อนกลับไปที่แม่โคเนาะว่าแม่โคเนี่ยเขาจะต้องวางเท้าหลังอย่างดีนะถ้าวางเท้าหลังไม่ดีไปวางเท้าหน้าวางไม่ดียกเท้าหลังก็ไม่ได้อีกก็คือเหมือนกับคนที่ว่าต้องเข้าชั้นหนึ่งได้ทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคำนี้เลยทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีจึงจะเลื่อนไปข้างหน้าได้ไอ้ที่ว่าด้วยดีดียังไงโอ้คุณต้องมีสติเห็นไอ้ความกดดันอาพาธที่เกิดขึ้นนี้เปล่าคุณทำเป็นนิมิตหมายถึงว่าเข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้ให้แบบได้ตั้งไว้แล้วด้วยดีในที่นี้ก็คือ
0: ชำนาญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำจนชำนาญ
1: ทำจนชำนาญทำให้ได้อย่างทั่วถึงแต่ทำไม่ได้อย่างทั่วถึงทั่วถึงก็คือทุกอิริยาบถทุกเวลาสถานที่ได้ต่อเนื่องยาวนานตามเวลาที่เรากำหนดได้ก็รายละเอียดพวกนี้ไปอีกตอนนี้พอทำได้แล้วนะเข้าจาก1มา2ได้ก็จะเป็นการดีแต่เห็นอานิสงส์ของ2นั่นคือปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารกับปีติสุขชนิดที่มีวิตกวิจารมันต่างกันไหมเราต้อง
0: ต่างแน่นอน
1: ใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้พอเราเห็นความแตกต่างข้อนี้จิตเราจะน้อมไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้เรากลับมาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคปีนภูเขาอันนี้คือพระอาจารย์ก็จะกลับมาเปิดในคาวีสูตรซึ่งคาวีสูตรเนี่ยอยู่ในข้อ35นี่เองเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะข้อ35ข้าวีสูตรพูดถึงการที่ว่าทำฌานที่1เนี่ยรู้จักเขตรู้จักขอบเขตรู้จักแดนเข้าฌาน1เนี่ยมีวิตกวิจารทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีและคีย์เวิร์ดตรงนี้ที่ไม่เหมือนกับตามพุทธศาสนาก็คือเธอไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นถ้าเราอ่านคำตรงนี้แล้วเราไม่เข้าใจใช่ป่ะเอ้ยมันมาตอบในข้อที่41นี่เลยนะเอาข้อที่41มันมาตอบคำถามนี้ยังไงเอาก็แสดงว่าเวลาที่ตรงนี้ทำไมจิตมันไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่2ทั้งนั้นที่เห็นอยู่ว่าฌานที่2นั้นสงบแต่เวลาคุณจะเข้าฌานที่2เนี่ยคุณไม่ใช่ว่าฉันต้องได้ฌานที่2ฉันต้องได้ฌานที่2ไม่ใช่นะคุณต้องเห็นโทษในฌานที่1และได้รับอนิสงส์ของฌานที่2ไงเห็นโทษในฌานที่1ได้รับอนิสงส์ของฌานที่2ตรงนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่2จึงเข้าฌานที่2ได
0: ้
1: ให้พระอาจารย์อย่าไม่กังวลไอ้การที่บอกเราบอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปเจาะจงเอาสิ่งนั้นใช่คุณไม่ได้จะไปเจาะจงเอาฌานที่2ว่าฉันต้องเข้าฌานที่2ให้ได้เพราะนั่นจะเป็นการข้องขัดอยู่ในฌานที่2แต่สิ่งที่เราต้องทําคืออย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่2คํานี้ไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณต้องเห็นโทษของฌานที่1แล้วได้รับอานิสงส์ของฌานที่2ให้มากเห็นโทษของฌานที่1นะคือวิตกชนิดที่เป็นกุศลว่ามันมีอกุศลมาแทรกอยู่บ้างแต่ถ้าตรงนั้นเราไม่ได้ทำมาให้ดีเราไม่เห็นโทษเราจะเข้าฌานสองไม่ได
0: ้
1: อีกทีนะสมมติถ้าฌานหนึ่งคุณทำมาไม่ดีแล้วคุณจะไม่เห็นโทษของฌานที่หนึ่งข้อนี้เพราะอะไรก็ฉันได้ฉับฉวยฉันก็ได้ฉันก็ดีฉันก็ว่าดีแล้วฉันจะไปฌานสองแต่ถ้าคุณไม่เห็นโทษของฌานหนึ่งตรงไหนนะตรงที่วิตกวิจารมันมีอกุศลวิตกมาแทรกอยู่ถ้าไม่ได้เห็นโทษตรงนี้เราจะมาคิดนึกให้มากมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดนึกในโทษของวิตกที่อยู่ในฌานที่หนึ่งที่มันจะเอาอกุศลวิตกมาด้วยให้มากแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจาร เราจะเข้าฌานสองไม่ได้นั่นชื่อว่าคุณจะติดอยู่ในฌานที่สองเพราะว่าฉันอยากได้ฌานสองแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไงจิตมันไม่แล่นไปก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้แล้วทำไงถึงง่ายได้ก็อย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองหมายความว่าคุณต้องเห็นโทษฌานที่หนึ่งแล้วก็ได้รับอานิสงส์ฌานที่สองพอได้อานิสงส์และเห็นโทษของอันก่อนเนาะแล้วก็อานิสงส์ของอันถัดไปเราจะเข้าฌานที่สองได้เราจะเข้าฌานที่สองได้เพราะฉะนั้นจิตของเขาเนี่ยจะไม่ได้ว่าฉันต้องเข้าให้ได้ฉันต้องเข้าให้ได้ไม่ใช่แต่ฉันต้องได้อานิสงส์เอาอานิสงส์ของเขาและเอาโทษของอันก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ก็คือที่เราอยู่เนี่ยคือเราอยู่ในขั้นที่หนึ่งเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเข้าสู่ฌานที่สองได้มันเข้าสู่ฌานที่สองได้ทีนี้ทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากได้เห็นโทษในวิตกแล้วก็เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกก็จะเข้าได้แล้วแพทเทิร์นก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดเลยคุณใจไปจนถึงขั้นที่9นู่นเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะคือต้องเห็นโทษของฌานที่เราอยู่ปัจจุบันน
1: ั
0: ้นแล้วก็ได้เห็นอานิสงส์ของฌานถัดไป
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็พยายามเจริญให้มากทำให้มากมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเองอ่ะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเจ้าค่ะ
1: มันจะเลื่อนไปตามลำดับของมันเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้คำว่าเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองนะแต่เราต้อง deliberate เราต้องเจาะจงเนี่ยเจาะจงในที่นี้คือไล่ไปตามลำดับที่มันใกล้เคียงกันอย่าข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนข้อ35ที่แม่โคตัวที่ไม่ฉลาดตัวที่ไม่ฉลาดเพราะคุณจะแบบเด้งๆแบงหน้าเลยแล้วก็ตรงปัจจุบันคุณยังไม่เห็นโทษมันไม่ได
0: ้ก็ติดกับบนภูเขาเลยนะเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะไปไหนก็ไม่ได้เจ้าค่ะ
1: ก็จะมีผลทำให้สภาวะจิตจะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวบางทีก็ได้เดี๋ยวบางทีก็ได้ไม่ได้แล้วก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้อยากจะอธิบายพระสูตรนี้เป็นข้อสุดท้ายในข้อที่42เพราะมันจะเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆมากๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ก่อนนั้นเราได้พูดถึงถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดน่าจะเป็นข้อที่37เนาะข้อที่37เนี่ยพูดถึงวิธีบรรลุช่องว่างในทีแคบข้อที่42สัมภาทสูตรนี่ก็คือคำนี้เลยนะว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่ขับแคบนะสัมภาทสูตรนี่ขึ้นหมวดใหม่แล้วนะ
0: เจ้าค่ะเป็นข้อที่42
1: ใช่ใช่เจ้าบอลเดี๋ยวกลับไปที่41นิดหนึ่งนะอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเขาก็ไล่ไปไล่ไปจากขั้นนั้นขั้นนี้จาก0มา1 1มา2 2มา3 3มา4แต่ประเด็นคือไอ้ที่ว่าเราคิดว่าเราตันอยู่ตรงนี้แล้วนะสมมติจะแล้วอุเบกขาแล้วฉันทำไงต่ออย่างนี้นะตรงนี้แหละที่ว่างั้นคุณต้องเห็นโทษของอุเบกขาสินี่แหละคือการที่เราจะไปต่อได้มันจะมีช่องที่เราไปอยู่ช่องตรงนี้แหละที่เราจะพูดถึงในสัมมาทัสสูตรว่าช่องนี้คืออะไรทีนี้พอเขาไล่ไปเรื่อยๆในข้อ41เนี่ยนะไล่ไปจากปฐมฌานจากกามเนาะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานจตุตถฌานก็มาอากาสัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธเราไล่กันไปตามลำดับอย่างนี้อย่างนี้เลยสิ่งที่เป็นอาพาธของขั้นปัจจุบันขั้นปัจจุบันสิ่งที่เป็นอาพาธคือไอสมาธิที่มันจะตกไปในขั้นก่อนหน้านี
0: ้
1: เช่นสมมติตอนนี้เราอยู่ฌานสี่อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอาพาธคือมันจะมีปีติมาแทรกมาในอุเบกขาหมายถึงว่าอุเบกขาล้วนๆเนี่ยมันจะมีสุขแทรกมาในอุเบกขานั้นให้ทำยังไงเราต้องเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยก็ไล่ไปจนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธก็คือจบละไม่มีอาพาธใดๆตรงนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าไม่มีอาพาธใดๆเกิดขึ้นละ
0: จบค่ะ
1: แล้วก็พูดถึงตัวพระองค์เองว่าถ้าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังไม่ได้จะเข้าสมาบัติทั้ง9ขั้นนี้ทั้งโดยเดินหน้าคืออนุโลมและถอยหลังคือปฏิโลม นั้นจะไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยแต่ท่านเนี่ยทำแล้วเข้าออกเข้าออกเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้ากระโดดไปกระโดดมาพุ่มพั่มพุ่มพั่มได้ยังมีความชำนาญจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได
0: ้อืมชัวร์ค่ะ
1: ทีนี้ในตับภาษานะพอฟังเทศเรื่องนี้นะคุณเดินใจก็ไม่ได้บอกว่าในตับภาษานี้บรรลุธรรมขั้นไหนๆนะไม่ได้อธิบายถึงว่า
0: ไม่ได้บอกไว้
1: ฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่บอกอ๋อแนวทางมันมีอยู่ในความที่ว่าถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่ในเรื่องของกามทางออกมีอยู่นี่ก็จะเป็นข้อที่42ต่อมา
0: เจ้าค่ะ
1: 42สัมปทาสูตรวันนี้เราจะจบตรงนี้จะเอาเรื่องนี้ให้ได้พูดถึงการบรรลุช่องว่างคำว่าช่องว่างนี่คือโอกาสในที่คับแคบคับแคบนี่คือจุดที่มันบีบกันสถานการณ์ก็คื

0: มุนีผู้ประเสริฐได้ตรัสรู้ฌานแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระปัญญากว้างขวางได้ทรงรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบ
1: โอเคนี่คือคำกล่าวของเทวดาชื่อปัญจาลักษณ์จันทะเทพบุตร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คำนี้เลยคุณใจที่บอกว่าความว่างโอกาสเขาใช้คำว่าโอกาสะแล้วก็คำว่ารู้นันตรัสรู้ก็คืออนุพุทโธอนุพุทโธสัมภาเทคือเขาใช้คำนี้นะสัมภาเทคตังโอกาสังอวิทาภูริเมทโสภาษาท่านตรงนี้ก็คือในความคับแคบในการบีบคั้นคือสัมภาเทโอกาสังคือโอกาสโอกาสในความบีบคั้นเราถูกบีบคั้นอยู่เราถูกอัดอั้นอยู่เราถูกแบบต่อเข้ามาทุกด้านเลยเราจะมีช่องตรงไหนไปได้บ้างนี่คือข้อนี้เลยคุณใจข้อนี้เลยว่าความคับแคบในที่นี้คืออะไรแล้วก็โอกาสหรือช่องว่างนั้นคืออะไรท่านพระนรนก็เลยอธิบายบอกว่าความคับแคบนี้คือกามคุณห้าไงถูกบีบคั้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างอัตถกถาก็เพิ่มเติมในส่วนที่ว่าถ้าทางสำหรับนักบวชเนาะนักบวชเนี่ยไม่ได้มีกามคุณ5ละก็อาจจะมีเรื่องของนิวรณ์ทีนี้คำอธิบายตรงนี้ที่พูดถึงการบีบคั้นเนี่ยคือกามคุณ5เนี่ยก็เป็นนัยยะที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบอกไว้เองว่าสำหรับกรณีผู้ครองเรือนเนี่ยมันถูกบีบคั้นมาแล้วด้วยเรื่องของกามนะกามเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นแล้วบรรพชาคือโอกาสว่างในคำนี
0: ้
1: บรรพชาคือโอกาสว่างไ
0: ม่
1: ใช่โอกาสสั่งนี่เลยโอกาสว่างเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ครองเรือนจะมาขัดเกลากิเลสให้เหมือนหอยสังที่เขาขัดมันอย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายถ้าใครเราจะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนการออกจากนี่คือช่องว่างที่ไปทีนี้ช่องว่างตรงนี้ในที่นี้การบวชแล้วก็ในระยะหนึ่งนี่คือเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแล้วทางใจล่ะคืออะไรก็ตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในหมวด9ก็คือฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่9ไปเลยเป็นช่องว่างเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นทางที่เราจะไปได้เห็นไหมคุณดูมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะตั้งแต่อุปมาว่าด้วยเทวดากับอสูรเขาลบกันนี่เขาตามหากันนี่เขาไล่ล่ากันนี้พอเทวดาเข้าไปในภพของเทวดาพวกมารจะไม่ตามเข้าไปอสูรจะไม่ตามเข้าไปอสูรพอเข้าภพของอสูรพวกเทวดาจะไม่ตามมันได้ช่องละมันได้ทางที่จะกลับไปแล้วเราต้องปิดไม่ให้มันกลับไปได้แต่มันกลับไปได้เลิกมารก็เหมือนกันว่ามารจะตามช่องนี้ไปไม่ได้นะมารจะตามหาจิตของเราใช่ไหมมันจะมากวนเราให้เราคิดไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนนั่นนี่คืออันแบบวุ่นวายนี่คือกิเลสมารแต่พอเราเข้าสมาธิตึงปุ๊บมันไปไม่ได้เราหลุดช่องนี้แหละคือที่ความคับแคบมันจะมาหมายถึงว่าความบีบคั้นเนี่ยมันจะตามไปไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วช้างอ่ะช้างก็นี่ไงเขาช้างอยู่คลุกคลีปะปนกันช้างเล็กช้างใหญ่เขาไปหลีกเล่นเลยเขาไปหลีกเล่นเลยเอ้าก็เหมือนภิกษุเนี่ยอยู่คลุกคลีปะปนกันมีเรื่องกังวลนั่นนี่ทำไงก็ไปหลีกเล่นแล้วก็สบายใจได้เอ้ยมันเขาทำกันได้จริงเหรอตักพุทธะก็เลยบอกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกได้สินะเพราะว่าคุณต้องอย่าไปข้องขัดอยู่กับที่เราจะไปแต่ให้สร้างเหตุคือเห็นโทษและให้ได้อานิสงส์เห็นโทษแล้วให้ได้อันที่สองคุณจะไปได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้แหละคือจึงเป็นโอกาสเป็นช่องเป็นทางที่เราจะไปได้ซึ่งมันก็คือองค์8นั่นเองอ่ะคุณนิจัย
0: คืออริยมรรคมีองค์8ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่องค์8อันประเสริฐ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อริยคือประเสริฐแปดอย่างเนาะก็คือสมาธิสัมมาสังกัปปะทีนี้คุณจะทำสมาธิได้คุณต้องมีสติใช่ไหมคุณมีสติบวกความเพียรคุณจะได้สมาธิสติความเพียรมันก็ต้องมีพื้นฐานมาจากกายวาจาศีลต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นศีลเราก็ต้องมีมาอยู่ก่อนแล้วคุณถึงจะมาตั้งสติทำความเพียรแล้วได้สมาธิไ

0: และสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่รวมกันทั้งหมดขององค์8อย่างนี้เข้ากันเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสัมปชัญญะสมาธิไง
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แหละคือช่องคือโอกาสคือทางที่พอเราตันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเราจะมีทางไปคุณเข้าใจแล้วถูกบีบคั้นอยู่ด้วยเรื่องของกามอย่างแบบทุกวันนี้การทำมาหากินบางทีมันยากขึ้นแล้วว่าจะค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานแพงขึ้นกินอยู่อะไรทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดยังทำมาหากินก็ยากขึ้นด้วยบีบคั้นเข้ามาแล้วตอนนี้ทำไงอ่ะแล้วเติบไปทางไหนอ่ะท่านทางมรรคแปดมรรคแปดมันกว้างมากนะทำยังไงนะเราลงมาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแจกแจงว่าไงเรื่องทำมาหากินทำยังไงทำยังไงเราถึงจะไม่กลัวภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพทำยังไงเราถึงจะมีความสบายใจมีความเบาใจสี่อย่างได้ทำยังไงจิตเราถึงจะมีความสงบอยู่ได้และในสถานการณ์ที่มันน่าจะวุ่นวายแต่เราจะมีความสงบได้ด้วยความสงบที่มีในจิตของเราจะทำให้เราหาหนทางคิดหาแนวในการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าดำเนินชีวิตของเราไปยังไงโอกาสทางมันจึงปรากฏขึ้นมาในใจตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ด้วยอำนาจของสมาธินั่นเองด้วยอำนาจของสมาธิก็คือมรรคแปดที่รวมกันเข้ามาในจิตของเรานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไงคือเพราะว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยฉันก็มาตันอยู่สมาธิขั้นนี้ตั้งนานแล้วนะแสดงว่าคุณทำสมาธิอย่างเดียวนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธินะเพราะถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีปัญญาอยู่ด้วยนะคุณจะแสดงว่าคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงในแม้อุเบกขานั้นอ่ะแสดงว่าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงในอุเบกขามันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ตันตึกเนี่ยแต่ถ้าเราใส่ปัญญาเข้าไปว่าอ๋อมันอุเบกขามันมีโทษอยู่นะอ๋อมันบางทีไปคิดเรื่องปีติมันมีสุขไหลมาเออถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บนั่นคือช่องที่เราจะไปต่อได้ใช่ไหมมันจึงเป็นทางที่เคยเป็นโอกาสเป็นทางเป็นช่องที่จะทำให้เราแม้ถูกบีบคั้นเหมือนตันแล้วแต่ไม่ตันนะเออ
1: ค่ะ
0: ยังมีทางไปต่อได
1: ้ยังแบบมีทางเล็ดลอดต่อไปได้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: สัมภาเทที่แปลว่าความคับแคบมันจึงหมายถึงตรงนี้ว่ามันมีทางไปแน่นอนอย่าไปคิดว่าแบบบางคนเนี่ยคือว่าฉันไม่มีทางไปแล้วตายดีกว่าฆ่าตัวตายซึ่งคุณคิดผิดความคิดนี้ไม่ถูกมีช่องทางอยู่มีโอกาสอยู่ในพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ในเราไปตามทางนี้เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังข้าก็เป็นอันว่าวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังก็คงจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็ได้เห็นถึงความเรียกว่าเชื่อมโยงอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้แจกแจงมานะคะว่าในพระสูตรต่างๆตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขัดกันเลยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจกระจ่างขึ้นก็คือเหมือนท่านอธิบายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่โคเป็นในเรื่องของโขลงช้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเราฟังแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน9เลยว่ามีทางไปอย่างไรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มความรู้ปัญญาของเราได้มากทีเดียวสำหรับหลายๆท่านที่ทำสมาธิแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราตันอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อทางไหนวันนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างแล้วจากการชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมารับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้เช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยลาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
7: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
8: ติดเลยสิพ
7: ่
8: อ
7: ใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
9: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์
11: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์16พฤษภาคม2569แรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ อันตาสุคนครับ
1: และอยู่กับไอวรินทร์ อนันทเมธด้วยนะคะกับวันเสาร์วันนี้วันที่หลายๆคนมีความหวัง16พฤษภาคมวันแห่งความหวังทุกคนนะคะสามารถมาหาแสงแห่งความหวังจากรายการพวกเราได้เอาเนี่ยจะมีใบอะไรก็ได้ไม่รู้แต่ว่าแค่
0: ตีความเอา
1: แล้วกันนะคะก็มาฟังพวกเราได้ค่ะจาก FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้Facebook นะคะข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์เลขกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
0: ครับผมตอนนี้วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่อุเทนพงษ์พันธ์ใจอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับก็วันนี้วันที่บอกวันแห่งความหวังนะคือวันหวยออกเอาพูดง่าย
1: ๆ
0: แต่ว่าการตีความอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆการเสี่ยงดวง
1: เ
0: ง
1: ี้ย
0: ก็อาจจะเอาแต่พอดีเนอะหมายถึงว่าแบบอาจจะต้องประมาณตัวเองด้วยนิดนึงอะไรแบบนี
1: ้มีเงินอยู่ในกระเป๋า500บาทและคิดว่าจะมีใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าเอามาลงทุนก่อนอย่างนี้ก็อาจจะต้อง
0: ไม่เรา
1: เบรกนิดนึง
0: เรางวดนี้คืองวดกลางเดือนนะ
1: ใช่ไ
0: หมล่ะ
1: ต้องเบรกนิดนึงนะเพราะว่าเงินเดือนมันอาจจะเหลือแบบนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคาดเดานะพวกเรื่องเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรแต่เรื่องนี้เขาไม่ต้องคาดเดาเพราะเขาพยากรณ์เรียบร้อยแล้วงั้นดิฉันเข้าดีไหมวันนี้เข้าดี
0: อากาศใช่ไหม
1: อัพยากรณ์อากาศน้องต้นจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเขามีหนังสือ
0: ประกาศ
1: ออกมาแล้วประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็เหมือนเดิมค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะแน่นอนแหละว่าพอเวลามันเกิดฝนตกหนักแบบนี้ประเทศไทยจะมีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ อย่างที่เราทราบดีกันไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าไห
0: ม
1: น่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีน้ำรอมรอบด้วยประมาณนั้นนะคะก็รวมถึงกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมณฑลเอามาดูในเรื่องของทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยกันบ้างตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโอ้แสดงว่าปีนี้คลื่นสูงพอสมควรเลยนะคะ3เมตรนี่ไม่ใช่น้อยๆ นะนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแล้วก็พวกเราที่เป็นชาวเมืองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ภายใต้สิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ป้ายต่างๆรวมถึงต้นไม้ด้วยล่าสุดที่เจอในโซเชียลนั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วต้นไม้หักกิ่งไม้ทับน่ะอันนั้นอันตรายนะนะคะ
0: จะต้องระมัดระวังกันเพราะมีทั้งฝนทั้งลมเนอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้วันที่17ถึง21พฤษภาคม17คือพรุ่งนี้เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงสักนิดนึงเนื่องจากเหมือนที่พี่ไอบอกไปว่าเรื่องของอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนในช่วง17ถึง21พฤษภาคมรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมไปถึงเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และก็ถนนพระราม2นะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำด้วยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนอะสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง17ถึง21พฤษภาคม2569ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็จะมีการประกาศเตือนเป็นระยะระยะนะคะมีการปักธงแดงบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตือนว่าต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วหรือเปล่านะคะก็รับฟังจากทางทีมงานคุณภาพของพวกเรานะก็ฟังได้หมดแหละที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะตอนนี้เนี่ยอุ้ยพวกข่าวปลอมอะไรก็เยอะ
0: ข่าวปลอมเยอะมากอย่างที่เมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราเจอข่าวปลอมกันเยอะมากเรื่องวันประกาศวันหยุดยาวแล้วคือเป็นสิ่งที่หลายคนทักมาถามผมเยอะใช่แล้วทักมาถามผมเยอะมากแม้กระทั่งในแวดวงคนที่ทำงานสื่อด้วยกันเองเนี่ยก็งงว่ามันจริงมันมีหรอคือเขาประกาศกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งปรากฏว่าสรุปโดยภาพรวมก็คือเขาไม่มีการประกาศอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหยุดยาวฟันหล่อ2ช่วงคือช่วงต้นเดือนหน้าก็คือวันที่2มิถุนายน69เป็นวันจันทร
1: ์
0: นะเป็นวันฟันหล่อวันนึงเพราะวันที่3เป็นวันหยุดเป็นวันที่วันที่3คือวันอังคารเป็นวันหยุดแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีวันฟันหล่อคือวันจันทร์แล้วก็อีกวันนึงคือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็เป็นวันฟันหล่อวันหยุดเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งยืนยันนะตอนนี้ก่อนนะว่าเขาไม่มีประกาศ
1: หยุดยาวใช่มั้ยคะ
0: แต่ท่านอยากจะลาเองก็ลาได
1: ้ก็ใช้สิทธิ์อะไร
0: ก็แล้วแต
1: ่ลาเพราะผลลัพธ์นะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะวันนี้นะมีคุณประคองใจสิริบอกว่าธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระอ๋อใช่วันนี้วันพระด้วยนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะต้องซื้อหวยแต่รวยด้วยการประหยัดครับอันนี้อัปเดตเขาอัปเดตให้เราเรียบร้อย
0: รวยด้วยการประหยัดก็จริงนะ
1: ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราช่วยการประหยัดได้นะคะนั่นก็คือรถพุ่มพวง
0: ยงได้ยงดี
1: แต่จะบอกว่านอกเหนือจากรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ดิฉันก็เข้าโซเชียลมามีเรือพุ่มพวงด้วยเดี๋ยวค่อยมาเมาจริงๆน่าสนใจมากมาดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงกันบ้างดีกว่าค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ปล่อยคาราวานรถพุ่มพวงคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่อำเภอสามโคกปทุมธานีอย่างที่เราทราบกันว่าทุกวันศุกร์จะมีโครงการไทยช่วยไทยที่หน้าอำเภอของแต่ละอำเภอในทุกจังหวัดเลยนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการรีเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับรัฐบาลของเราและตอนนี้ค่ะนายรณิชาโคสาสิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมกับที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็เข้าถึงชุมชนได้ด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าประหยัดจริงๆผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเรียกได้ว่ากระจายสินค้าให้เข้าถึงประชาชนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเลยแล้วก็มีการเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะพบกับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะเรียกได้ว่ารถพุ่มพวงตอนนี้น่ากลายเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวละนะโอ้โหน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงด้วยนะคะและแน่นอนว่าโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยก็ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายอำเภอสามโคกนายเทพสุริยาสะอาดด้วยก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดประมาณ 3,800 คันมาร่วมมือกันรวมถึงไปรษณีย์ด้วยอย่างที่บอกไปว่าไปรษณีย์เนี่ยเขาก็อยู่ในจุดนั้นเช่นเดียวกันถ้าใครซื้อของขวัญของฝากอุปโภคบริโภคอยากส่งไปต่างจังหวัดได้ไหมได้เรามีไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นเลยนะคะราคาพิเศษด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะจะมีการรับสมัครแล้วก็คัดเลือกรถพุ่มพวงในพื้นที่ต่างๆจะมีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานจริงดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานละ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ30วันก็สามารถไปดูกันได้ว่ามีรถพุ่มพวงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านนั่นเองค่ะ
0: ครับผมก็พูดถึงเรื่องรถพุ่มพวงจริงๆก็ถือว่ามีความผูกพันกับช
1: ุ
0: มชนกับอะไรแบบนี้เนื่องเวลาแบบว่ากับข้าวมันครับกับข้าวอะไรเงี้ยมันก็
1: ไม่เสียงคุณเหมือนนะถ้ามีคุณมีทรโข่งปุ๊บคุณก็เหมือนเลยนะ
0: ไม่เพราะว่าเวลาแบบเด็กๆเนื่องเวลาแบบบางทีคุณแม่ก็ขี้เกียจไปจ่ายตลาดอะไรอย่างข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็อาศัยรอรถพุ่มพวงเข้ามาในซอยในชุมชนอะไรแบบนี้เนอะเพื่อให้มาแบบว่ามาของมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผักต่างๆหรืออะไรแบบนี้
1: สดแล้วสดด้วยนะข้าวสดด้วยแล้วก็มีกับข้าวสำเร็จรูปด้วยถ้า ปกติส่วนใหญ่นะถ้าเสาร์อาทิตย์อยากจะตื่นสายกันก็ไปซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ค่อยกินพูดถึงรถพุ่มพวงเมื่อสักครู่นี้ทางไว้ที่เรือพุ่มพวงก็คือจะมีชาวเรือที่อยู่บนเรือนะคะที่เขาเป็นเรือขนสินค้าเรือลากสินค้าเป็นเรือที่ลากเรือสินค้าอีกทีนึงเคยเห็นนะตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำที่ออกปากอ่าวต่างๆแล้วรู้ไหมว่าเขาจับจ่ายใช้สอยทำอาหารการกินยังไงถ้าเขาไม่ขึ้นบกเขาจะมีเรือเหมือนรถพุ่มพวงเลยแต่เป็นเรือแล้วเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะโบกผ้าค่ะคนที่อยู่บนเรือ
0: คือคนที่อยู่บนเรือจะโบก
1: ผ้า
0: ว่าจะเอาของ
1: ใช
0: ่
1: เพื่อที่จะให้เรือพุ่มพวงเนี่ยมาเทียบเรือของตัวเองแล้วเขาก็ลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเหมือนรถพุ่มพวงเลย
0: ก็อารมณ์ฟิลตลาดน้ำ
1: ตลาดน้ำใช่ไหมตลาดแต่ว่าเขาโบกเลยนะ
0: โบกแล้วก็พายไปเนี่ยหรอ
1: ไม่พายด้วย
0: อ๋อเป็นเครื่องเรือเครื่องยนต์
1: เป็นเรือเครื่องยนต์แล้วมาเทียบกับเรือสินค้าแล้วเขาก็กระโดดลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็ซื้อของใช่เขาทำเป็นคลิปมาด้วยจะบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ไม่ดีก็เป็นดาบสองคมได้
0: ใช่
1: ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องโซเชียลจริงๆโซเชียลช่วงนี้ก็มีพูดถึงกันเยอะเพราะว่ากำลังรอการติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าสรุปแล้วเนี่ยไทยเราจะได้ดูบอลโลกไหมซึ่งก็มีมติครม.ออกมาคือตอนนั้นนี่บอกจะมีอนุมัติงบไหมยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติงบใดๆเนอ
1: ะ
0: แล้วก็มีแค่ครม.เขามีมติเห็นชอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละในการที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้ล่าสุดมีอัปเดตเรื่องนี้นิดนึงน
1: ะ
0: ล่าสุดทางกรมประชาสัมพันธ์เองเขามีการประชุมหารือฟีฟ่าแล้วนะเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งตอนนี้ยังปิดดีลไม่ได้นะซึ่งจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปล่าสุดเมื่อวานนี้นางสุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกียรติแก้วที่ปรึกษารวมไปถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดมีการประชุมหารือแล้วก็เจรจาผ่านทางระบบออนไลน
1: ์
0: กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในไทยผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยจะต้องจ่ายเพื่อการนี้เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจเนอะรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่คือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคหรือด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งห้วงเวลาเนี่ยกระชั้นชิดเนอะเพราะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวแข่งกันเดือนหน้าแล้วอาจจะไม่ทันการแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เองจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนะครับ
1: แน่นอนมันก็เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆด้วยอ่ะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีประจำของเรานะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ติดตามเคสในเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเอาคุณจากฟีฟ่ามาโซลาร์เซลล
0: ์ไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
1: เราจะต้องติดตามเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นที่น่าติดตามเอามาเรื่องนี้ก่
0: อ
1: นมีการติดตามโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหลังมีการร่วมวงกันหารือในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมอสคบนะเตรียมยกระดับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะด้วยซึ่งโซลาร์เซลล์เราได้พูดถึงกันหลายๆครั้งมากนะคะในเรื่องของโอกาสในการติดโซลาร์เซลล์โดยการนี้ค่ะได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะคะเลขานุการเนี่ยได้เร่งติดตามจากกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล
0: ์
1: ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเมื่อวานนี้เองค่ะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีนะคะได้ร่วมประชุมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดนะอู้หลายๆคนเนี่ยนะคะหลายๆพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะคะไปร่วมมือกัน รวมถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็สคบไปบูรณาการกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคร่วมกันหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะซึ่งทางด้านของท่านสุภมาอิสระภักดีเนี่ยได้กำชับให้สคบนะคะเดินหน้ายกระดับธุรกิจรับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้วและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้บริโภคในทุกขั้นตอนแล้วก็ใครนะคะที่ประสบปัญหาจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แล้วก็แอปพลิเคชัน OCBP Connect นะคะหรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะทีนี้ถามว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาไม่ได้มีการกำชับหรือว่าไม่ได้มีการมีนโยบายแบบนี้หรอก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม
0: ่
1: สำหรับประเทศของเราบางบ้านก็ติดบางบ้านก็ไม่ติดพอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าอยากสนับสนุนให้ติดเพราะว่าหนึ่งจะได้ประหยัดค่าไฟนะคะแต่ว่าการติดเนี่ยจะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยได้มีการเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญ
0: า
1: เหมือนการสร้างบ้านเวลาสร้างบ้านก็ต้องมีผู้รับเหมาต้องทำสัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการทำโซลาร์เซลล์ก็ต้องควบคุมสัญญาเช่นเดียวกันและตัวโซลาร์เซลล์เองตัวแผงโซลาร์เซลล์เองก็ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากไปการเฉพาะเหมือนหม้อหุงข้าวที่มีมอกเหมือนแอร์คอนดิชเนอร์ที่ต้องมีเบอร์5แบบนั้นเป็นต้นนะคะนี่แหละค่ะคือการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่รัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยของเรานะคะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ยิ่งช่วงนี้พอหลายๆคนเริ่มศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่างของเคสล่าสุดที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศดูคือบางคนบอกว่าทำไมพอติดแล้วปรากฏว่าค่าไฟไม่ได้ลดเลยหรืออย่างนี้คือมันก็ต้องดูว่าอุ๊ยมันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าเขาเลยต้องเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้เนอะ
1: เพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่แค่ติดไปมันมีกระบวนการภายในนะรับแสงได้ขนาดไหนแล้วก็เอาไป
0: มีรายละเอียดข้
1: าง
0: ใน
1: เยอะใช่ค่ะต้องลองดูกันค่ะ
0: ครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พูดกันในโซเชียลเหมือนกันเรื่องของเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการจัดอยู่ดีๆก็มีการมีข้อมูลออกมาในโซเชียลเนอะเรื่องของการจัดอันดับหน่วยงานที่ปรากฏว่าเป็นหน่วยงานที่พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือหน่วยงานที่ติดสินบนจำนวนการติดสินบนแล้วออกมาเป็น10อันดับแล้วเป็นชื่อหน่วยงานรัฐ10อันดับแบบนี้โอ้โหตายแล้วกลายเป็นว่ามีดราม่า
1: แล้วหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับพวกท่านหมดเลยเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับ20กระทรวงเนาะน้องต้น
0: ใช่ซึ่งหลายๆหน่วยงานเมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงเนอะเรื่องความโปร่งใสของหน่วยงานของท่านเองด้วยเนี่ยนะครับอย่างกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าให้ความสำคัญนะกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบนะครับซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลลดช่องว่างที่อาจจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใสได้แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการบริการที่โปร่งใสและก็ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบนะครับ
1: กระทรวงพาณิชย์แล้วต่อมาที่กรมป่าไม้เลยนะคะเขาได้แถลงการเมื่อวานนี้อย่างที่น้องต้นบอกว่ามีหลายหน่วยงานมากที่ออกมาแถลงนะคะในส่วนของตัวเองได้แถลงการยืนยันความโปร่งใสว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าพบการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยโดยทางกรมป่าไม้ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้เช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าอันดับที่เท่าไหร่ที่เขาจัดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันดับที่เขาจัดเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าเขาจัดกันเองนะ
0: ค
1: ือทางด้านของกรมป่าไม้เนี่ยบอกว่าถูกจะกรมป่าไม้ถูกจัดในลำดับที่10ซึ่งอันดับที่1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษเดี๋ยวเรามาว่ากันในกรมควบคุมมลพิษนะเขาบอกว่ามีการติดสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทแต่อันนี้ไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนเหมือนกันนะทางด้านกรมป่าไม้ก็เลยต้องขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของตัวเองนะคะว่ากรมป่าไม้ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อ ้อมด้วยโดยยึดลั่นหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็ความทุจริตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ให้ความสำคัญกับการบริการราชการที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะถ้าเกิดว่าพบการเข้าข่ายที่ทุจริตเนี่ยประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีพฤติกรรมไม่ชอบพฤติกรรมที่จะเรียกร้องนะคะสินบนต่างๆโทรมาได้ที่สายด่วน1310กด3ตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกครั้ง1310กด3ตลอด24ชั่วโมงหรืออย่างที่บอกศูนย์ดำรงธรรมก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: คือจริงๆผลเนี้ยคือออกมาจากการที่ภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เนี่ยก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาคมธนาคารไทยนะครับโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะเพื่อกกร.และเพื่อนไม่ทนเขาเปิดผลการสำรวจความเห็นภาคเอกชนเนาะในการโปร่งใสการปฏิบัติการราชการของภาครัฐเขาบอกว่าไปสำรวจผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401คนทั่วประเทศตั้งแต่26มีนาถึง10เมษา
1: เขาทำแบบสำรวจ
0: คือไม่รู้ว่ามีการแบบสำรวจหรืออะไรยังไงซึ่งพออย่างที่บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนอะอันดับหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมูลค่าสินบนสูงสุดเนี่ย 122,160 บาทต่อครั้งนะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ต่อครั้งแล้วปรากฏว่าเมื่อวานกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาแถลงด่วนเลยเขาบอกว่าคือเขาก็บอกว่าออกมาชี้แจงอ่ะนะเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากรู้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรเอกสารพยานหลักฐานได้มาถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมควบคุมมลพิษคนใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเปล่าโปร่งใสเป็นธรร
1: ม
0: อะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาขอเอกสารหลักฐานเนี่ยรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะให้ทราบภายใน7วันนะซึ่งถ้ากกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ทุจริตการแถลงข่าวการแถลงข่าวของกกร.จะทำให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รับความเสียหายมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาอันดับหนึ่งอะนึกออกไหมมันกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วคือเขาอยากรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนะครับถ้าไม่มีหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยด้วยการแถลงข่าวหรือข่าวหรือให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อที่จะขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการ
1: อ
0: ันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเขาแถลงมาแล้วเขายืนยันว่าเบื้องต้นเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจด้านกรมควบคุมมลพิษอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติยืนยันว่าไม่มีการเกิดการรับสินบนอะไรอย่างแน่นอนเลยของกรมควบคุมมลพิษ
1: ทีนี้พอบอกว่าตัวอย่างสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามีแบบสำรวจเนี่ยเข้าไปสำรวจในในพื้นที่หรือว่าในตัวแทนของหน่วยงานของท่านหรือเปล่าหรือภายนอกหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องทางด้านของกกร.จริงๆก็การทำโพลแบบนี้มาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วก็มีการอาจจะพูดคุยกันนะคะ
0: อ
1: ่ะ
0: ไปลอง
1: ด
0: ู
1: ติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
0: ค่ะนะครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเราเพลินนะพอเรื่องนี้เราเพลินเราต้องไปติดตาม
0: ตีของร้องข่าว
1: แล้วนะคะไม่รู้คุณพลึกเจ้าพี่ปูวันนี้
0: วันนี้น่าคุณปูมา
1: เหรอคุณปูเหรอคุณพี่ปูเหรอคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่ปูบุญมาเล่ากันค่ะว่าวันนี้ตีของร้องข่าวมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องการปล่อยตัวชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปนั้นได้รับรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส่วนทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาก็ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละจับตัวไปครับและก็นำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลทางกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วล่าสุดทางกองทัพภาคที่2ก็ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ตัวย่อว่าอย่างนี้ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายกัมพูชาเลยครับร่วมสังเกตการและก็อำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศไทยประเทศไทยแผ่นดินแม่ครับพี่น้องโดยความสำเร็จดังกล่าวในการช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นั้นก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งทางกองทัพบกก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับควบคู่ไปกับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยปี2569สนับสนุนการใช้พลังดนตรีพัฒนาเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยกันด้วยครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยแล้วครับโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติกันด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้เยาวชนเกิด ิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านบทเพลงที่สะท้อนความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าหากภารกิจเอื้ออำนวยก็จะเดินทางไปร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของผลการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยประเทศไทยก็หวังให้การเจรจาสันติภาพนั้นลุล่วงครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เปิดเผยผลการหารือดังกล่าวนั้นนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าประเทศไทยนั้นได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อและก็ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกแล้วครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีความคืบหน้าด้วยดีแล้วครับได้ข้อยุติในหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านเองก็หวังแล้วครับว่าทางฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสรรค์สันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ในที่สุดนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวด้วยว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่านก็แสดงความเข้าใจในประเด็นนี้แหละครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆพร้อมระบุอีกว่าหากการหารือกับสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าก็สามารถยุติความขัดแย้งได้ในไม่ช้านี่แหละครับก็จะมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่ามีเรือที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับและต่อไปโอมานและอิหร่านก็จะต้องร่วมกันในการบริหารช่องแคบฮอร์มุสโดยเน้นในเรื่องเสรีภาพการเดินเรือและความปลอดภัยในการเดินเรือกันด้วยครับแล้วจนถึงขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำด้วยกันและมีเรือ 2-3 ลำด้วยกันที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าในขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านว่าประเทศไทยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้แก่ทางอิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้านี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไปกันที่เรื่องของการสั่งการสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยกรณีเกี๊ยวทิชชู่ร่วมกับทางอย.เพื่อคุมเข้มความปลอดภัยด้านอาหารและก็ย้ำว่าผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยไอ้เกี๊ยวทิชชู่มันเป็นยังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตัวย่อว่าอย่างนี้ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาครับพี่น้องซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กันยกใหญ่เลยทีเดียวครับโ โดยได้มีการกำชับให้คณะที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละบอกว่าให้ไปติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดกันหน่อยตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเลยครับแล้วจากการตรวจสอบในเบื้องต้นของสคบนั้นทางสคบก็ได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับเพื่อที่จะสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านด้วยกันแต่ว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มันชัดเจนโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่าเนื่องจากกรณีนี้นั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารการกินของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.นี่แหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522จึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการการทำงานร่วมกับทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่มันไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งยืนยันอีกแล้วครับว่าทางสคบก็พร้อม 100% ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วครับและพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้รักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนกันด้วยพร้อมทั้งได้แนะผู้บริโภคบอกว่าให้สังเกตสุขลักษณะของร้านค้าก่อนเลือกซื้อหากพบสิ่งแปลกปลอมก็ให้เก็บหลักฐานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้โดยเด็ดขาดครับก็ทำยังไงล่ะครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556 1556หรือจะเป็นสายด่วนของสคบก็หมายเลข1166 1166หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของสคบทุกช่องทางอันนี้ก็แจ้งได้ทันทีทันใดเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้ย้ำว่าประเทศไทยนี้พร้อมที่จะส่งแรงงานภาคการเกษตรเมื่อสถานการณ์เหมาะสมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้การต้อนรับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569พร้อมหารือความร่วมมือในด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานความคืบหน้าความตกลงด้านแรงงานและแนวทางความร่วมมือในอนาคตกันด้วยครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็ได้เปิดเผยผลการหารือในครั้งนี้แหละครับว่าประเทศไทยเองและอิสราเอลก็มีความร่วมมือด้านแรงงานที่ใกล้ชิดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศแล้วครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายอิสราเอลอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแหละครับแล้วในปี2569กระทรวงแรงงานเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 130,000 อัตราด้วยกันซึ่งอิสราเอลก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดแรงงานที่สำคัญในลำดับต้นๆแล้วครับโดยทางประเทศไทยก็พร้อมที่จะคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะแล้วก็ตรงตามความต้องการของนายจ้างกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากสถานการณ์มันเอื้ออำนวยประเทศไทยก็หวังแหละครับว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนแรงงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลต้องการในปี2569โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้สามารถวางแผนจัดส่งแรงงานไทยให้มันสอดคล้องกับความต้องการจริงๆแล้วในขณะเดียวกันร่างความตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ระหว่างไทยกับอิสราเอลก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไปแล้วครับและพร้อมกันนี้ยังขอให้ทางอิสราเอลดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยอย่างเหมาะสมกันด้วยรวมไปถึงให้แรงงานนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยและที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆพร
9: ร้อมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างรวดเร็วด้วยครับหากเกิดสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานชาวไทยเพื่อให้สามารถดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับอากาศกันหน่อยรัฐบาลเขาเดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกแล้วครับผนึกกำลังประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันจุดความร้อน

ูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็พบและครับว่าจุดความร้อนหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าฮอตสปอตนั่นแหละครับมีจำนวนหนึ่งนั้นเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยเองและการเผาของประเทศเพื่อนบ้านที่มันเป็นหมอกควันข้ามแดนเข้ามาด้วยครับทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาไปดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยะบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากันด้วยครับขณะที่ในปี2568นั้นก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมแล้วครับณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเซียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2569ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมากันด้วยครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับในทางปฏิบัตินั้นก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมากันอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับเอ้ายังไงก็ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดก็ต้องยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอ้ายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6 นาฬิกากับอีก50 นาทีนะครับโอ้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อกี้ผมเห็นผมนอนเอนเลยอ่ะ
1: แล้วก็คือไอ้บาลินสะบัดผมเวอร์
0: เรานึกว่าเขายังไม่ตัดภาพมานะอ่ะก็ถือว่าย
1: ามเช้า
0: อีกสักนิดนึงนะ6 โมงกับอีก51 นาทีนะขอสวัสดีคอมเมนต์สักนิดนึงต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยไหลไปเร็วนะเราอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นค้างแล้วพอรีเฟซปุ๊บคอมเมนต์แรกๆหายไปหมดเลยขออภัยจริงๆนะครับมีพี่กิตติการบอกว่าจากตำบลตาลเตี้ยเมืองสุโขทัยเช้านี้อากาศโปร่งใสฝนไม่มีตกค่ะอากาศร้อนค่ะเออแต่เราเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแต่ว่าเดี๋ยวรอเออแต่ร้อนอย่างเมื่อวานกทมเนี่ยร้อนมาก
1: เมื่อวาน
0: ร้อนมาก
1: เมื่อวานกลับบ้านพัทยาไปทำธุระโอ้โห
0: ร้อนไหม
1: ร้อนมากแบบร้อนจนแสบผิวมันไม่ใช่ความร้อนแบบสมัยก่อน
0: อ
1: ะคุณเข้าใจคำว่าความร้อนสมัยก่อนนะกับความร้อนสมัยนี
0: ้คือความร้อนสมัยนี้มันร้อนแบบแสบผิว
1: ร้อนแสบผิวนะคะร้อนเหมือนมีสารเคมีอยู่ในตัวตลอดเวลาเลยมีใครอีกบ้างนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอริ
0: น ค่ะ
1: จริงๆเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นคอมเมนต์แบบยาวๆแล้วก็คอมเมนต์แบบว่าอัปเดตสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละพื้นที่เนี่ยเยอะเลยนะแต่อย่างที่บอกพอเราจะมาอ่านปุ๊บ
0: หายไปแล้วขออภัยจริง
1: มีใครบ้าง
0: มีพี่วันดีธรรมสวัสดีนะครับมีพี่จิราพินจิรพิญญาธรสาริสานะครับพี่สุเทพพี่สุวิทย์
1: คุณพิพวรรณสวัสดีข่าวยามเช้ากำลังอยู่ที่วัดค่ะ
0: อุ้ยสาธุค่ะ
1: สาธุค่ะแต่วัดอะไรนะดักขนนนะคะตำบลธรรมามูลค่ะทำบุญวันพระ
0: สาธุนะคะ
1: อนุโมทนาบุญค่ะ
0: มีพี่
1: ส
0: ุ
1: พิชนะเช้านี้ฝนไม่ตกนะคะ
0: พี่สุพิชพี่บอยสุนทรพัฒน์สวัสดียามเช้าครับพี่ชัยนาทาวนี่คุณชัยนาทาวเขาอยู่บางละมุงชลบุรีนะ
1: แต่ว่าเป็นโปรไฟล์ชัยนาทาวเหรอ
0: ไม่ชื่อ
1: ชัยนาทาว
0: ชื่อเฟซแ
1: ต่อยู่บางละมุงบางละมุงเป็นยังไงบ้างคะ
0: มีพี่คมสันพี่ทองสาย
1: ค่ะ
0: นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ท่านนายกอนุทินจะมาพูดเตยงามบ้างจะมาพูดเตยงาม

0: บั้งไฟก็ภารกิจของท่านนายกนะคะภารกิจท่านนายกก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะวันนี้นางรองบรรยากาศมืดครึ้มเย็นสบายดีครับนี่แหละเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ฝนจะตกละ
1: อันนี้ของผมเนี่ยค้างละผมเป็นขมค้างที่พี่พงศักดิ์นะเนี่ย
0: คุณพงษ์นเรศปรับสกุลคุณต้นเล่นโทรศัพท์เพลินเลยนะครับเขาเห็นความจริงของคุณแล้วนะ
1: เอนั่งเอนอนเอเลยนะขออภัยจริง
0: คุณเอกเอกมากเลยอ่าค่ะก็ถือซะว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใดก็แล้วกันนะคะ
1: ไปติดตามข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงอีกเหลืออีกประมาณ6นาทีนะเดี๋ยวเราข้ามขออนุญาตข้ามไปเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยละกันนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเองเขาทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับเบื้องต้นเนี่ยในการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับเบื้องต้นโรคเขามองว่าที่มีมติเนื่องจากว่ามองว่าโรคที่มีความรุนแรงสูงแล้วแพร่ผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตอันนี้คือเกณฑ์ที่เขาไอ้นี่มานะครับและล่าสุดก็คือฮันตาซึ่งฮันตาเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าพอเขาประกาศว่าเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อที่อันตรายลำดับที่14เนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูอาการถ้าสมมติว่ามีเกณฑ์ที่เข้าก็คือมีไข้มากกว่า38องศาแล้วมีอาการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อก็ต้องเข้าไปเรียกได้ว่าสอบสวนโรคแล้วต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง42วันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังยืนยันว่าไทยเราเองเนี่ยยังไม่ได้พบผู้ป่วยโรคหันตาเนอะแล้วก็ถ้ามีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะพวกหนูนาหนูบ้านหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงเนี่ยอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะครับ
0: หลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าสัมผัสกับสัตว์หนูแทะเนี่ยเราติดเชื้อจากการที่หนูมากัดเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช
1: ่
0: มันเกิดขึ้นจากการที่มูลหนูสารคัดหลั่งของหนูปัสสาวะหนูแล้วเราไปได้รับตรงนั้นมาเข้ามันสู่แผลก็ได้
1: ใช่คือการกัดเนี่ยมันก็อาจจะโดนน้ำลายนะ
0: ใช่โดนน้ำลายแต่ว่าใดๆก็ตามแต่คือถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิด
1: อับ
0: อับแล้วก็บ้านรกร้างแล้วมีมูลหนูมีอะไรอยู
1: ่
0: แล้วเราจะไปทำความสะอาดแล้วฝุ่นมันฟุ้ง
1: อ
0: ันนั้นมันเข้าได้อันนี้คือเราสามารถได้
1: ร
0: ับ
1: ได้รับเชื้อได้
0: ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการทำความสะอาดบ้านทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เอาน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยฉ
1: ี
0: ด
1: ไปก่อน
0: ฉ
1: ี
0: ดก่อนใช่ฉีดไปตามบริเวณที่ต้องสงสัยก่อนแล้วก็ค่อยๆโกยให้มันเป็นก้อนพูดง่ายทำไงก็ได้ให้มันไม่ฟุ้งอ่ะนะคะอยู่ดีๆแต่ไม่ใช่เอาน้ำสาดไปเลยนะอันนั้นก็ฟุ้งอยู่
1: ด
0: ี
1: ค่ะนะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นโรคเหมือนกันคือพิษสุนัขบ้าเพราะว่าต้องบอกว่าปีเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยนี่ปีนี้เพิ่งแค่เดือน5น
0: ะ
1: แต่ว่าปีนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะว่าช่วง4เดือนที่ผ่านมาที่น้องต้นบอกเลยสาเหตุหลักเนี่ยคือมีเชื้อที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ซ้ำซากคือเชื้อมันยังอยู่อ่ะแล้วก็จากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดเนี่ยพบว่าในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างมีระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีแล้วก็ตากนะคะซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วด้วยแล้วก็มีหน่วยจังหวัดที่แพร่ระบาดในปีก่อนๆ ก็คือบ้านดิฉันเองค่ะ
1: ชลบุรี
0: ศรีสะเกษฉะเชิงเทรานะคะนครราชสีมาแล้วก็ระยองเนี่ยนครราชสีมาซ้ำละเห็นไหมนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ยังระบาดอยู
1: ่
0: นะคะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแล้วก็แมวเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แน่นอนว่าเราเป็นทาสกันนะทาสหมาทาสแมวเราเลี้ยงเยอะที่สุดน่ะแล้วก็เชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์นะคะหากติดเชื้อและอย่างที่บอกว่าด้วยอากาศที่มันเป็นแบบเนี้ยสภาพอากาศแบบนี้อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็สัตว์เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้แล้วเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งคนและสัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสถูกแผล เราต้องรีบไปหาหมอทันทีนะเพื่อฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันที่ตัวเราแล้วก็วัคซีนของสัตว์เลี้ยงเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ป้องกันโรคไม่ได้และย้ำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอในทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือว่าขีดข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของต้องเข้าให้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะ
1: จริงๆสัตว์มีเจ้าของเองอย่างที่บอกไปต้องฉีดทุกปีเหมือนกันนะวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้อ่ะโอเค6นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเดี๋ยวเราส่งไม้ต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้าวันนี้คุณบุญมา
0: ซึ่งมารอแล้วแล้วก็คุณน
1: ร
0: นาถ
1: แข่งขันมารอแล้วพร้อมที่จะอ่านข่าวอย่างอ่านข่าวเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันก่อน
0: เตรียมตัวไล่พวกเราแล้วเนาะ
1: เราไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่ทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3